0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายนะคะของชุดเรื่อง Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะอาจารย์เคนก็เลยบินข้ามมหาสมุทรมาเลยนะคะมาอยู่ร่วมกับเราในที่นี้ค่ะ Welcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon United States with the support of TOT Public Company Limited Department of Chemistry Faculty of Science, Chulalongkorn University, and Chemical Society of Thailand. This is the last session out of the sixth session of Green Chemistry series. Today we will focus on polymer. And today is a special session since Professor Kenneth Doxey is here with us at the conference here. And today we will have Ajahn Duong Kamon Nanthasee and myself, Supon Tantayanun, and Professor Kenneth Doxey. Please welcome Professor Kenneth Doxey.
1: Sawasdee krab. It is a great pleasure to be here with you in Bangkok. I have been so impressed with the facilities from TOT.And how well the video workshops have worked that I almost felt that I did not need to come to Bangkok. The previous workshops have felt like I was already here. So my great acknowledgments to TOT Public Company Limited for the wonderful video conferencing facilities that they have. It makes me sad that this is our final session, but I am happy to be here in Thailand with you and having the opportunity to meet some of you.And with that, let's begin our session today. We will begin, of course, though, by reminding ourselves of green principles shown on the slide here. And I think all of you have memorized these principles better than I have, and so I will not spend time with them now, but we will refer to them, as always, at the end of each experiment.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนได้แสดงความยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะคะในห้องส่งที่ของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับห้องบรรยายนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้ช่วยกรุณาจัดให้กับการถ่ายทอดครั้งนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์ทุกคนคุณครูทุกท่านนะคะความจริงแล้วอาจารย์เคนบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเศร้าใจด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายใช่ไหมคะของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องโพลิเมอร์นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายชนิดของโพลิเมอร์ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะแต่อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Green Chemistry นะคะทุกคนก็คงจะจำเรื่องของหลักการ12ข้อของ Green Chemistry ได้นะคะวันนี้จะไม่พูดถึงแล้วนะคะอาจารย์คงทบทวนได้นะคะ
1: It's a very simple it's a demonstration maybe more than an experiment this could be very useful at the beginning of a class when you're teaching new students about science and about the importance of making observations and so what we will do in thisdemonstration or experiment is to make observations about things that we're very familiar with, the so-called packing peanuts, these pieces of foam that are used to protect materials when we ship them. In doing this demonstration, we will look at a variety of chemical concepts, including polymers of both petrochemical and of natural origin, the carbohydrate polymers,We will learn about solubility properties. And in the course of this, maybe we will talk about some other things as well.

0: ค่ะวันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานะคะก็เราก็จะเป็นการทดลองแรกเนี่ยก็จะเป็นการทดลองที่จะสาธิตให้ดูนะคะซึ่งเป็นการสาธิตที่จะต้องเป็นสิ่งที่เราใช้การสังเกตนะคะเพื่อจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็ใช้ของใกล้ๆตัวนะคะวันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของโฟมชิ้นโฟมนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพีนัทซึ่งจริงพีนัทมันแปลว่าถั่วนะคะถั่วฝักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าของในภาษาไทยเราเนี่ยเราจะเรียกชิ้นส่วนโฟมนะคะที่เราใช้ในการใส่ไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกของสิ่งที่เราบรรจุอยู่ในกล่องนะคะก็เข้าใจว่าทุกคนรู้จักตรงนี้ดีแต่ของที่อาจารย์เคนเอามานะคะที่ในภาพที่ก็เห็นมีสีๆนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นคือเป็นสีขาวแล้วก็ใส่สีลงไปก็ได้นะคะก็เพื่อให้ดูสวยงามสำหรับที่เราจะทำวันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้สมบัตินะคะของตัวโพลิเมอร์นะคะเมื่อกี้ในสไลด์แรกๆนั้นนะเราจะเห็นเป็นโครงสร้างนะคะที่เรารู้จักกันดีใช้กันทั่วไปคือโฟมโพลีสไตรีนคือทำจากโพลีสไตรีนโฟมนะคะซึ่งโพลีสไตรีนเนี่ยก็เป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากสารเคมีที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีได้มาจากน้ำมันนะทำมาจากน้ำมันอันนั้นก็เป็นโพลิเมอร์ที่เรียกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาแต่เราก็จะมีโพลิเมอร์ธรรมชาติด้วยนะคะที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเนี่ยคือดูสมบัติของโพลิเมอร์ที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์แล้วก็เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการละลายนะคะของตัวโพลิเมอร์ที่แตกต่างกันนะดูว่าการละลายเป็นอย่างไร
1: We know we have all seen packing peanuts before. We have boxes full of them in our closets perhaps. These are used for when we are shipping fragile items to protect them during shipmentIf you look at those boxes of packing peanuts in your closet, you may find a variety of different types. There are different shapes, different colors, a different feel if you squeeze them. They're made out of different materials, and we'll explore what those materials look like chemically and think about how the properties of those materials might be predicted based on their chemical structure, and then we'll explore in a simple and safe wayWhether our predictions are correct.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็พูดถึงว่าชิ้นส่วนที่เราใช้ในการพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะนอกจากโพลีสไตรีนแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆอีกที่เข้ามาใช้ในการช่วยในเรื่องการบรรจุภัณฑ์ได้ความจริงถ้าเราสังเกตนะคะนอกจากดูจากภายนอกก็คือสีหรือรูปร่างที่มันแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ความรู้สึกเราคือสัมผัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางชิ้นมันจะแข็งมากกว่าอีกชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เราอาจจะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากการสังเกตแล้วก็สัมผัสนะคะเพื่อจะบอกว่าโฟมเหล่านั้นเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันค่ะ
1: Here's a picture of polystyrene peanuts and styrene is the monomerFrom which polystyrene is derived. Styrene is a simple organic molecule shown here. It is derived from petroleum, and when it is polymerized, it makes polystyrene with the repeat structure shown here on this slide. And we had talked earlier, at least Ajahn Sipawan and I, about the different colors of polystyrene packing peanuts, and so I put here in the corner an indication.If you've ever worked with these peanuts, you know that they stick. You open the box and the peanuts come flying out and make a mess. They stick to your skin. They're very prone to static. The pink packing peanuts have been treated with a compound that prevents static buildup. And if you work with them, you'll see they don't stick. You may see green packing peanuts as well. The green color means that 70% or more of that packing peanut was derived from recycled polystyrene.
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงว่าชิ้นส่วนของโฟมในใช้ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะมีหลายสีนะคะสำหรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสีนั้นมีความหมายนะคะอาจารย์เคนแนะนำว่าถ้าเป็นสีชมพูนะคะ

0: ีชมพูเนี่ยก็คือเขาจะใส่เติมสารอื่นเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยชิ้นส่วนนี้มันอาจจะเราอาจจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆนะคะเล็กๆพวกนั้นจะเบาแล้วก็จะติดมือกับเรามาก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นมีไฟฟ้าสถิตหรือว่าถ้าเป็นสีชมพูคือเขาจะใส่สารเข้าไปป้องกันไฟฟ้าสถิตถ้าพวกนั้นเราจะไม่ติดมือนะคะส่วนสีเขียวนะคะเขาบอกว่ามีความหมายนะว่าสีเขียวนี่บอกให้รู้ว่ามันเป็นพวกโฟมที่ทำมาจากชิ้นส่วนของโฟมเดิมมารีไซเคิลนะคะใช้ประมาณ 70% แล้วก็เป็นของใหม่ 30% นะคะหมายความว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเขาจะเอาชิ้นส่วนโฟมที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เลยใส่สีน่าจะเห็นว่าของประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบอกให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าสิ่งของที่วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นของประเภทแบบไหนนะคะแน่นอนราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ
1: If you look carefully at your packing peanuts, sometimes you find ones with different shapes. If you find some that are shaped like the number 8, those are usually made out of polyurethane. And on this slide, I showed the general chemistry of polyurethanes. The basic chemical reaction is a reaction between an alcohol and a compound called an isocyanate with an NCO linkage.That forms a molecule called a urethane. And to make a polymer, we will simply take a molecule that contains more than one isocyanate group and another molecule containing more than one OH group or alcohol group. And when the reaction occurs, we will make these long chains of molecules that we call polymers.
0: ค่ะก็แนะนำพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะคือโพลิยูรีเทนเมื่อกี้นี้สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงโพลีสไตรีนนะคะเราจะเห็นโครงสร้างของโพลีสไตรีนนะคะคุณครูอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเบนซีนริงนะคะแล้วก็จะมีหมู่ของคาร์บอนอีก2ตัวมาเกาะอยู่แต่คราวนี้เรามาดูโพลิยูรีเทนจะเห็นว่าแตกต่างกันนะคะโครงสร้างไม่เหมือนกันโพลิยูรีเทนนี้เราก็ทำมาจากสารที่เราเรียกว่าไอโซไซยาเนตนะคะสารไอโซไซยาเนตนะคะก็คือสมการข้างบนนะคะสารไอโซไซยาเนตทำมาจากแอลกอฮอล์นะคะกับสารไอโซโทษทีค่ะสารพอลียูรีเทนนะคะทำมาจากแอลกอฮอล์กับไอโซไซยาเนตนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นแอลกอฮอล์ก็คือมีโครงสร้างที่มีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะไอโซไซยาเนตก็คือจะมีหมู่ N C double bond O เห็นไหมคะเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเราจะได้สารที่เราเรียกว่ายูรีเทนถ้ายูรีเทนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะคะตามขวาด้านขวามือด้านบนนะคะก็คือมี O นะคะแล้วก็ C ดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ต่อกับ N อันนี้คือเป็นยูนิตนะคะของยูรีเทนที่พอเป็นโพลียูรีเทนเนี่ยก็คือเอายูรีเทนมาต่อกันในสายโซ่ยาวซึ่งจะทำตรงนั้นได้เนี่ยเราจะต้องใช้ยูริเทนทำปฏิกิริยากับสารอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกไดแอลกอฮอล์เป็นตัวไกลข้อนะคะแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างต่อกันขออนุญาตแนะนำตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันว่าเวลาพูดถึงโพลิเมอร์เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงโมโนเมอร์หลายยูนิตมาต่อกันเวลาเราเขียนโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องหมายอาจจะเป็นวงเล็บนะคะเราจะเห็นมีขีดหยักเห็นไหมคะทั้งสองปลายของสายโซ่ตรงนั้นหมายความว่าก็คือหมู่ซ้ำๆนะหมู่ซ้ำๆของยูรีเทนนั่นเองนะคะพอเรามาเป็นโพลียูรีเทนเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นหน่วยซ้ำของตัวไอโซไซยาเนตกับตัวแอลกอฮอล์นะคะแน่นอนโครงสร้างต่างกันเพราะฉะนั้นสมบัติเป็นไงคะสมบัติก็จะต้องแตกต่างกันจากโพลีสไตรีนนะคะทีนี้ในของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีระเบียบในการจัดเหล่านี้ดีเขาจะใช้ตัวเลขบอกนะคะว่าชนิดของโพลิเมอร์คืออะไรสำหรับโพลียูรีเทนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข8นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วของเวลาต่างประเทศเขาผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำให้รูปร่างนี่แตกต่างกันเราก็จะรู้ว่าเป็นโพลิเมอร์คนละชนิดนะคะแต่บางทีของประเทศไทยเราอาจจะบอกตรงนั้นชัดเจนไม่ได้ค่ะ
1: There's one more type of polymer that is used for making packing peanuts. And this polymer is derived from plant material or starch. The starch structure is shown here. It is a polymer of a simple sugar called glucose. Starch you've seen in cooking, I am sure. It is used in a variety of places. And for our purposes

0: today it has been developed as a new material for making packing peanuts. And the advantage of starch we'll talk about more later, but because it is a biological material, it is degradable in nature, unlike polystyrene or like polyurethane, which survive in nature forever.
1: ค่ะคราวนี้ก็มีโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโพลิเมอร์ธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะก็คือแป้งนั่นเองนะคะแป้งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะ เราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้ของโพลีสไตรีนก็ดีหรือโพลียูรีเทนก็ดีก็คือมีหน่วยซ้ำๆมาต่อกันใช่ไหมคะสำหรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแป้งก็จะมีหน่วยซ้ำๆนี่มาต่อกันนะคะหน่วยซ้ำๆนั่นก็คือกลูโคสนั่นเองนะคะคุณครูคงนึกโครงสร้างของกลูโคสออกนะคะก็จะเป็นรูปโครงสร้างเป็นวงเห็นไหมคะแต่ละยูนิตแต่ละหน่วยมาต่อกันซึ่งเราก็ใช้กันในเรื่องของอาหารนะคะเรารับประทานทุกวันนะคะซึ่งจะมีแป้งหลากหลายชนิดนะคะแตกต่างกันทีนี้ข้อดีของตัวแป้งเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถย่อยสลายได้ทางตามธรรมชาตินะคะทางชีวภาพนะคะเขาก็จะเอาแป้งเนี่ยมาทำเป็นโฟมเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าสมบัติของโฟมที่ทำจากแป้งเนี่ยมันดีกว่าโฟมที่ทำจากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยใช้น้ำมันนะคะมาทำหรือว่าพวกปิโตรเคมีนั่นเองนะคะมันจะมีสมบัติแตกต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะ
0: Since I am here in Thailand, there are several things different for me. One is that my student Jack is not here with me, and you've all gotten to know Jack. He has done the hard work for me over the previous workshops. The good news is I have Ajahn Duangaman here with me, who has been also doing the hard work, and even more so, because while Jack prepared only for me, Duangaman has had to prepare for everybody. So.And I think because of that, we will work a little differently, and maybe I will narrate what to do, and we'll have Ajahn Duangaman show as I talk about the experiment how this will work. So if you would like, you'll move over to the lab table.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าทุกครั้งเราจะเห็นว่าอาจารย์เคนได้อยู่ที่ University of Oregon ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะอาจารย์เคนก็จะมีผู้ช่วยก็คือคุณแจ็คนะคะซึ่งเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาของอาจารย์เคนนะคะแต่วันนี้ไม่มีแจ็คนะคะวันนี้ก็เลยต้องพึ่งอาจารย์ดวงกมลอย่างมากซึ่งอาจารย์เคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์แจ็คเนี่ยเพียงแต่ช่วยอาจารย์คนเดียวแต่ว่าอาจารย์ดวงกมลทำงานหนักกว่าแจ็คเยอะเลยอาจารย์ดวงกมลต้องทำให้กับพวกเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการสาธิตในการทดลองอันแรกก่อนนะคะ
0: So this experiment is about observation. And so let's begin by just looking at the packing peanuts. And Ajahn Duangaman, can you? It's more interesting for people to see the materials now, I think.
2: ค่ะมาถึงในช่วงแลบแล้วนะคะทีนี้จากก้อนกันกระแทกที่เป็นโพลิเมอร์อันนั้นก็เป็น2ประเภทตามที่อาจารย์ได้ทราบก็คือในที่นี้จะเป็นโพลีสไตรีนกับพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีเป็นแป้งนะคะก็คือพีนัท2อันนั้นเดี๋ยวจะนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะค่ะอันนี้เป็นสารที่มาจากโพลิเมอร์นะคะถ้าอาจารย์ลองบีบดูเนี่ยจะเห็นว่าเสียงมันจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะความแข็งมันจะค่อนข้างจะมากกว่านะคะมันแข็งแล้วมันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่มาจากคาร์โบไฮเดรตคือแป้งนะคะพอบีบไปเนี่ยความยืดหยุ่นในการคงตัวเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้เหมือนกันแต่อาจารย์จะพบว่าเสียงมันจะไม่ดังเท่านะคะในขณะที่ถ้าด้านเนี้ยเป็นโพลีสไตรีนเนี่ยเสียงมันจะดังกว่ามีการบีบของโพลิเมอร์ที่มากกว่านั่นก็คือสมบัติที่แตกต่างกันของโพลิเมอร์นั่นเองนะคะการคืนตัวของมันนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือสมบัติที่แตกต่างจากการสัมผัสจากทางกายภาพนะคะ
0: okay. And then so I think you're already starting to make some conclusions there. You could see the polystyrene were very flexible and the starch-based peanuts started to flatten in Ajahn Duangaman's hand. The most exciting part of this demonstration now is to look at the solubility properties. And a nice way to start this is to ask your students how many of these packing peanuts they think you could put into a glass. And if you have an empty glass first, and you start putting peanuts in, you maybe get 10 or 15 or 20 in. And then that's enough, but you get the idea. And then you can have a bet with your students. And you could say, you know, I think I could fit 500 packing peanuts into that glass. Mm-hmm. And then we'll show them how you will do that by having the right solvent in the glass that will dissolve the packing peanuts. And to be complete, we would look at every possible combination. So polystyrene, if you add polystyrene to water, we could demonstrate, but it is not soluble, so nothing will happen. And if we put starch in acetone, nothing will happen either because starch is not soluble in acetone. But now, Dajarn, she will now show us what happens with polystyrene in acetone and with starch in water.
1: เราก็จะมีโพลีสไตรีนเมื่อกี้ทุกคนทราบแล้วว่าโพลีสไตรีนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะจากทางด้านปิโตรเคมีนะคะหรือว่าทำมาจากน้ำมันนั่นเองส่วนแป้งนี่เป็นตามธรรมชาติเราได้มาจากพืชนะคะทีนี้คราวนี้จะดูการละลายโดยใช้ตัวทำละลายเนี่ยต่างชนิดกันนะคะเราจะใช้น้ำกับแอซิโทนนะคะตอนนี้คุณครูคงจะพอเดาๆได้นะว่าอะไรควรจะละลายในแอซิโทนและอะไรควรจะละลายในน้ำนะคะเดี๋ยวอยากจะให้คุณครูออกมาดูด้วยนะคะเชิญคุณครูมาที่โต๊ะเลยเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลจะทำให้ดูแล้วเรามาดูใกล้ๆนะคะมาลองหย่อนดูก็ได้นะคะจะดูการละลายที่แตกต่างกันระหว่างแป้งกับโพลีสไตรีนนะคะออกมาแล้วมาสัมผัสค่ะอาจารย์ดวงกมลจะให้สัมผัสด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะคือแค่เราจับสัมผัสลองบีบดูเนี่ยเราจะเห็นการคืนตัวไม่เหมือนกันถ้าเป็นแป้งเราบีบไปแล้วมันจะแบนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นโพลีสไตรีนมันจะเด้งกลับคืนมาเอางั้นอาจารย์ดูที่ทางนี้นะคะเมื่อกี้นี่อาจารย์ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะอาจารย์ดวงกมลบีบให้ดูเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเลยว่าแตกต่างกันก็คือการคืนตัวของมันนะคะคุณครูเทสดูเป็นไงคะถ้าเป็นแป้งเป็นไงคะมีลักษณะไหมคะนิ่มกว่าไหมคะถ้าเป็นแป้งนิ่มกว่านะคะถ้าเป็นโพลิสไตรีนเนี่ยแข็งนะคะบีบไปเนี่ยมันจะแข็งเรารู้สึกเลยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงด้วยบดขยี้มันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยนะคะคราวนี้เราดูการละลายนะคะเราดูการละลายนะคะก็จะเอาโพลิสไตรีนนะคะละลายในแอซิโทนแล้วก็ส่วนแป้งนะคะจะละลายในน้ำ
0: Next door is polystyrene and acetone and I don't know how many you've put in there now maybe 20 30Not very much acetone, but a lot of peanuts.
1: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์คะดูทางนี้นะคะ
3: ครับชัดเจนครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะดูทางนี้เห็นชัดนะคะ
3: ชัดครับ
1: พอเราใส่โพลีสไตรีนแล้วใส่แอซิโทนไปเพียงแค่เล็กน้อยเองแอซิโทนเล็กน้อยเองมันละลายทันทีเลยเห็นไหมคะแต่ส่วนโพลีแป้งนะคะซึ่งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในน้ำนะคะจำนวนเยอะทีเดียวนะแต่ยังต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราเอาแป้งใส่ในแอซิโทนไม่ละลายนะคะ
3: ค
1: นะคะยังเหมือนเดิมนะค่ะ
3: ค
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เอาโพลีสไตรีนใส่น้ำก็ยังเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะเห็นทาง
3: อาจารย์ครับอันที่คนอยู่นี่คือ
1: แป้งละลายน้ำค่ะแต่ว่าโพลีสไตรีนไม่ละลายน้ำนะคะอาจารย์ดวงกมลกำลังทำอันนั้นก็คือแป้ง
3: นะคะในน้ำใช่ไหมครับ
1: แป้งในน้ำค่ะ
3: แป้งในน้ำโอเคครับ
1: ค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือตัวก้อนเนี่ยมันเริ่มแตกนะคะตัวก้อนเริ่มแตกไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะ
3: ตอนนี้
1: มองไม่เห็นค่ะ
3: เต็ม
1: ๆตัวก้อนแป้งเนี่ยกำลังแตกนะคะ
3: คร
1: ับ นะคะยังไม่ละลายนะคะแตกนะคะ
3: คร
1: ับ แต่ส่วนถัดไปแก้วถัดไปจะเห็นที่น้อยๆเนี่ยนั่นคืออะซิโตนในค่ะกับโพลีสไตรีนละลายนะคะส่วนตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยอันนี้คือแป้งกับอะซิโทนนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะ
3: ครับผม
1: นะคะส่วนถ้วยที่ไกลๆสุดอันนั้นก็คือโพลีสไตรีนในน้ำนะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวทำละลายเป็นอะไร แล้วขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นคืออะไรนะคะ

0: ถ้าเราสอนเราก็จะบอกว่าสารที่มีขั้วจะละลายในตัวทำลายที่มีขั้วถูกไหมคะนะคะสารที่ไม่มีขั้วก็จะไม่ละลายในตัวทำลายที่มีขั้วสลับกันนะคะค่ะ
1: With your students, what you can do is what we're doing here. Especially, I think I like the polystyrene dissolving in acetone. You have the glass with acetone and with polystyrene, and whenever you think about it, you just throw a few more peanuts in, and they dissolve. And it is just amazing how many will dissolve in a very small amount of acetone.
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้เราไม่ได้นับว่ากี่ชิ้นนะคะแต่จะเห็นว่าเราโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อะซิโทนนี่สามารถละลายได้หมดนะคะอันนั้นก็เนื่องจากว่าไอ้การละลายของตัวโพลีไซลีนมันละลายได้ดีมากในอะซิโทนนี่ถ้าเราเทียบกับน้ำน้ำมันโพลาร์กว่าใช่ไหมคะมีขั้วมากกว่าส่วนโพลีไซลีนเป็นสารที่ไม่มีขั้วมันก็ไม่ละลายน้ำนะคะ อาจารย์ดวงกมลจะเติมอะไรไหมคะ
2: คงไม่ค่อยมีละค่ะอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนละก็คือตามความมีขั้วกับความไม่มีขั้วตามที่กล่าวไปอะนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นสารออร์แกนิกด้วยกันมันก็จะละลายด้วยกันได้ดีกว่าในกรณีอะซิโตนก็เป็นสารอินทรีย์เหมือนกันในขณะที่โพลิเมอร์ตรงนั้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นเนี่ยนะคะมันความมีขั้วตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่านะคะมันก็จึงละลายกับน้ำได้ดีกว่าซึ่งเป็นขั้วมากกว่าอะซิโตนนะคะค่ะ
1: Okay, having seen the demonstration and I could tell you all enjoyed it as much as I do and I enjoy this every time I do it. Let us now a little bit about the chemistry that we should explain.This experiment is about solubility as well as about polymers. And we always teach our students that like dissolves like. So compounds that are similar to each other dissolve in each other. So in the corners of this slide, let's see if I, here's water, we know water, of course. If you remember the structure of starch, starch is an organic molecule, but it has a lot of alcohol groups. It looks a lot like water.It participates in hydrogen bonding, for example. And so starch is soluble in water. And then acetone, over on the other corner of the slide here, is an organic molecule. It's still polar, but it has a lot of hydrocarbon nature to it. So it does not hydrogen bond donate the way water does. It is not as good a solvent as water for very hydrogen bonding molecules like starch, but it is a very good solvent for typical organic molecules, including, it turns out, polystyrene. And so polystyrene dissolves in acetone. Again, it's the like dissolves like.
0: ค่ะคราวนี้ก็มาดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี่เราใช้ตัวทำลายสองชนิดก็คือน้ำนี่คือ HOH นะฮะด้านขวาบนนะคะส่วนอะซิโทนนะคะก็คือโครงสร้างทางด้านสายบนนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าความมีขั้วกับความไม่มีขั้วถ้าเราเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่า เรามีหมู่ไฮดรอกซี่ OH นั่นเองนะคะของน้ำถ้านึกถึงกลับไปที่โครงสร้างของแป้งนะเราจะเห็นว่าเป็นหน่วยกลูโคสใช่ไหมคะต่อกันแล้วก็จะมี OH เนี่ยไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันได้กับน้ำได้ดีนะคะส่วนอะซิโทนเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีซีดบอนโออยู่เนี่ยมันก็มีความโพลาร์เหมือนกันมีความมีขั้วเหมือนกันแต่มันมีขั้วไม่มากเท่าของน้ำแล้วก็มันจะมีส่วนของเมทิลกรุ๊ปคือ CH เนี่ยนะคะมันก็เป็นโครงสร้างที่แสดงถึงเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนก็คือพวกที่ไม่มีขั้วนะคะงั้นตรงนี้จะเห็นว่าจากโครงสร้างของตัวทำละลายกับโครงสร้างของสารหรือวัสดุที่เราใส่ลงไปถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีออกซิเจนนะคะมันเป็นคาร์บอนหมดเลยมันก็คือเป็นความไม่มีขั้วนั่นเองนะคะทั้งนั้นจะเห็นว่าการละลายนี่มันขึ้นอยู่กับความมีขั้วของตัวทำละลายแล้วก็ลักษณะโครงสร้างความมีขั้วของตัววัสดุด้วยเหมือนกันค่ะ
1: The pictures on this slide I included because they make a nice story about solubility using something that your students will be familiar with. This is a picture of the lotus plant, of course, And you may have seen that the lotus plant never has dirty leaves. The leaves are always bright green and very clean. And the reason is because the lotus leaf, if you look at the picture on the right-hand side, is a close-up of a lotus leaf. It has little bumps that are made of hydrocarbon, so a very nonpolar surface. When dirt sits on the surface of the leaf and then water runs past, the hydrocarbon surface repels the water, so you make very simple droplets. And the dirt is generally polar. It sticks to the water droplets. And so the lotus leaf is self-cleaning. When it rains or when water splashes on the leaf, the dirt leaves the leaf and attaches to the water and is washed away.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเขาบอกตามธรรมชาตินะคะเราดูกลีบบัวนะคะใบบัวนะคะเราก็จะเห็นว่าใบบัวเนี่ยจะสะอาดอยู่เสมอที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการละลายเหมือนกันเวลาฝนตกชะล้างไปนะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะขวาบนภาพขวาบนนี่คือกำลังขยายใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วผิวของใบบัวเนี่ยนะคะมันไม่เรียบมันมีตะปุ่มตะป่ำนะคะแล้วก็เมื่อสมมติว่าสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยนะคะมาตกอยู่บนใบบัวเนี่ยฝุ่นผงเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นมีขั้วเพราะฉะนั้นเวลาน้ำเนี่ยหยดลงไปเนี่ยมันก็จะกลิ้งไปตามใบบัวนะคะเพราะว่าไอ้ตัวใบบัวเนี่ยมันไม่มีขั้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะหลุดชะล้างไปก็คือฝุ่นผงที่ติดอยู่บนใบบัวนั่นเองก็จะโดนน้ำเนี่ยล้างกลิ้งไปนะคะงั้นใบบัวก็จะดูว่ามันสะอาดอยู่เสมอค่ะ
1: My final slide for this experiment, as it has always been through the series of workshops, is to talk about the green relevanceAnd maybe this would be a good time, since I'm here in Bangkok, to not show the slide right away, but instead to ask the teachers here in the room or the ones in Hua Hin who can respond to us, which green principles they think this experiment illustrates.
0: ค่ะ อาจารย์เคนเขามีของขวัญนะคะ อาจารย์เคนถามว่าในการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของหลักการ green chemistry ข้อไหนบ้างคุณครูช่วยตอบไหมคะเดี๋ยวตอบแล้วจะมีรางวัลค่ะ You're gonna give a gift, right?
3: Yes.
0: Okay, ค่ะรางวัลจาก University of Oregon นะคะเข้ากับหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนคะทางหัวหินก็ตอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะฝากของขวัญกลับไปให้ค่ะนอกจากจะตอบว่าข้อไหนแล้วต้องอธิบายว่าทำไมถึงเข้าข่ายข้อนั้นนะคะ
4: เข้ากับหลักของ Green Chemistry ข้อ1อะค่ะที่บอกว่า Green Prevent Waste ก็คือกรณีของโฟมที่ทำจากคาร์โบไฮเดรตนั้นสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ในปริมาณมากในการกันกระแทกเมื่อเวลาที่เอาวัสดุหรือเอาอุปกรณ์นั้นออกไปแล้วตัวโฟมที่เหลืออยู่เนี้ยค่ะก็คือถ้าหากจะทำลายก็คือแค่ละลายน้ำมันก็สามารถสูญสลายได้ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะยังเป็นอาหารให้กับปลาให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ด้วยอะค่ะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: The comment was made about biodegradability, and actually that is principle number 10 at the same time. Okay, number 10 says design for degradation, and by working with polystyrene, we're designing for landfills, but with starch, we're designing for degradation once the peanuts are released to the environment. Okay. We might also think about principle number 3 that says to work with less hazardous reagents,Instead of using styrene, which is toxic, and the solvents and polymerization agents that are necessary for that to make polystyrene, we will just use starch. If you're working with polyurethanes, isocyanates are quite toxic, and so avoiding those is also a good illustration of principle number 3. Number 4 as well, safer chemicals. And number 7, I think, is illustrated here because starch comes from nature.Polystyrene comes from styrene, it comes from petroleum, and so by working with starch, we're working with a renewable resource.
0: ค่ะ สำหรับเมื่อกี้นี้คำตอบว่า prevent waste นะคะก็คือไม่มีของเสียก็คือหมายความว่ามันสามารถมันสามารถสลายตัวได้เนี่ยมันก็ไปเข้าข่ายข้อที่10เหมือนกันก็คือการออกแบบคิดตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายพอหลังจากใช้งานแล้วนะคะมันก็จะทำลายถูกทำลายไปโดยธรรมชาตินะคะก็เลยสอดคล้องกับทั้งข้อ1กับข้อ10นะคะส่วนข้อ3นะนี่ก็บอกว่าสอดคล้องกับข้อ3ด้วยเพราะว่าข้อ3เนี่ยใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายหรือว่ามีความเป็นพิษต่ำนะคะอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนมันต้องทำจากสไตรีนตัวสไตรีนเองเนี่ยเป็นพิษนะคะในขณะที่เป็นแป้งมันมาจากธรรมชาติมาจากกลูโคสเรารับประทานได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือมีความเป็นพิษน้อยกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือโพลียูรีเทนนะคะยิ่งมีความเป็นพิษสูงขึ้นอีกเพราะมันต้องใช้ไอโซไซยาเนตสารไอโซไซยาเนตเนี่ยสามารถทำให้เราถึงตายได้นะคะอันนี้ก็คือสอดคล้องกับข้อที่3หลักการที่3ของ Green Chemistry สำหรับข้อที่4ก็คือใช้บอกว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะก็เนื่องจากว่าเป็นแป้งนะคะนี่คือมาจากกลูโคสก็ปลอดภัยมากกว่าก็สอดคล้องทั้งข้อ3ข้อ4สำหรับสอดคล้องข้อที่7นี่ก็คือบอกว่ามาจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถทดแทนขึ้นใหม่ได้นะคะแป้งนี่คือได้มาจากพืชนี่เราปลูก 3-4 ปี5ปี10ปีก็ตามเราก็จะเห็นในชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าทำจากปิโตรเคมีหรือทำจากน้ำมันทุกคนก็เคยได้รับรู้มาว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันก็มาจากการสลายตัวของพวกสารอินทรีย์ซึ่งใช้เวลาเป็นหลายๆพันล้านปีถ้าเราถือว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาได้ภายในชีวิตของเราอะนะคะก็เลยเรียกว่าเป็น non renewable ค่ะ
1: In this experiment we will again explore polymers in the form of carbohydratesThe focus of this experiment is different, though, and so I think this will allow you to teach different topics. The premise of the experiment is very simple, and that is we can use commonly available materials to illustrate important chemical concepts, including those about polymer chemistry. And the chemical concepts that this experiment could be used to introduce include things like the properties of covalent molecules, like the carbohydrates, carbohydrate chemistry itself,Polymer chemistry as a general theme. We'll see a little bit of acid-base chemistry, not a lot. We will talk about the interactions between molecules. And in the middle there, I've listed food chemistry. The experiment we do will actually be used for making jelly or jam in the kitchen. We won't do that today, though.
2: ค่ะ การทดลองที่สองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับโพลิเมอร์อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นโพลิเมอร์ทางธรรมชาติก็คือสารคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเป็นแป้งเนี่ยก็เป็นอันที่ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะเป็นโพลิเมอร์ชนิดนึงเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถนำมาเชื่อมโยงกับทางหลักการทางเคมีได้ให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงสมบัติของมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะคะพันธะที่เกิดขึ้นจากการฟอร์มโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์เนี่ยก็เป็นพันธะโควาเลนต์ตรงนั้นนะคะในการฟอร์มเป็นจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่เป็นไปจนถึงคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ๆนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีท็อปปิกที่เกี่ยวกับเคมีทางอาหารในการทำอาหารเนี่ยให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้างมาเชื่อมโยงกับความรู้ทางเคมีอะไรได้บ้างเติมสารมากเติมสารน้อยจะมีผลยังไงนะคะก็เป็นชนิดของโพลิเมอร์โดยทั่วๆไปทั้งนี้อาจจะศึกษาถึงความเป็นกรดเป็นเบสของโพลิเมอร์ชนิดนั้นถ้าเปลี่ยนเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปนั่นก็คือเติมสารที่เป็นความเป็นกรดอย่างพวกมะนาวพวกอะไรไปแล้วโพลิเมอร์จะเป็นยังไงนะคะเป็นเบสจะเป็นยังไงนะคะเป็นพวกเกลือพวกอะไรอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้อาจจะศึกษาแรงระหว่างฝุ่นถ้ามีโพลิเมอร์2เชนมาอยู่ในภาวะที่มีน้ำมากน้ำน้อยจะให้ผลอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับหลักการทางการทำอาหารทางวิทยาศาสตร์สามารถเอามาอธิบายด้วยกันได้นะคะสามารถเชื่อมโยงกันได้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าถ้าน้ำมากน้ำน้อยจะเป็นยังไงการเพิ่มน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยจะเป็นยังไงในการเกิดโครงสร้างของการเปลี่ยนฟอร์มของคาร์โบไฮเดรตเชนใหญ่ๆแป้งเนี่ยนะคะเป็นแยมเป็นเยลลี่อย่างเงี้ยนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะ
1: Okay. a little bit of background about this experiment. We just talked about starch in the previous experiment, and we know starch comes from the cell walls of plants. But if you look carefully,

0: Look at the composition of the cell wall of a plant. It contains more than just starch. In fact, one of the main ingredients that helps hold the starch together is a compound called pectin. Pectin is a very complicated structure. I will show you on the next slide a little bit about it. But it is composed of carbohydrate units. It's a polymeric thing, so it's a polysaccharide. That contains a linear chain of sugars, and then it has branches that come off and make it a very, very complicated structure. And an interesting thing about pectin is that when you take a pectin and put it in water and treat it with a sugar, like table sugar or sucrose, we'll talk about the details of how that works in just a minute, but pectin becomes a gel. And before I go on, I need to show Ajahn Surapong. Here is your pectin. Unfortunately, it's here, not in Hua Hin. So I brought this with me, and I forgot to give it to you, and I apologize. I will leave it here, and we will get it to you somehow, so you can try this later.
1: Professor Ken. ยกให้ดูอ่ะนะคะอันนั้นคือสารเพคตินที่ Professor Ken เตรียมมาจากทางอเมริกาเลยนะคะประเทศไทยค่อนข้างจะหายากนิดนึงประเทศไทยจะหาได้ในลักษณะที่เป็นวุ้นเป็นอาก้านั่นคือสารคนละแบบแต่อาจารย์ลองเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทำการทดลองเปรียบเทียบกันดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดถึงในช่วงต่อไปอะนะคะนี่ขอพูดถึงในส่วนของเพคตินตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพคตินเป็นโครงสร้างที่มาจากผนังของเซลล์วอลของพืชนะคะเป็นผนังของผนังด้านนอกของพืชกับของผลไม้อะไรพวกนั้นอะนะคะซึ่งถ้าสกัดออกมาได้มันก็จะเป็นโครงสร้างของโพลีแซคคาไรด์นั่นคือเกิดจากโมเลกุลเล็กๆของกลูโคสเนี่ยมาต่อกันต่อเนื่องกันไปนะคะกลูโคสหรือซูโคสเนี่ยนะคะประกอบเป็นเชนยาวๆเลยนะคะเป็นสายเชนของโมเลกุลของสารที่เรียกว่ากาแลคทูโรนิกแอซิดเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดไปจะมีโครงสร้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะนำสารเพคตินเนี่ยมาละลายกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปหลังจากนั้นเราให้ความร้อนเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดการฟอร์มเป็นเจลขึ้นนะคะหรือเป็นเจลลี่นั่นเองที่เราเด็กๆชอบทานกันนะคะอย่างนั้นนะคะเราก็มาศึกษาถึงความเข้มข้นของมันช่วง pH ของมันว่าจะมีผลต่อการเกิดเป็นโครงสร้างที่มันเป็นเจลได้มากน้อยต่างกันอย่างไรนะคะความเหนียวความเป็นเจลความเป็นแข็งหรือยืดหยุ่นยังไงมันจะต่างกันยังไงนะคะค่ะ
0: This slide is difficult to read, and it is not important for you to see the detail, but it's to try to show you the structure of pectin. Pectin is a complicated mixture of molecules, not a single molecule, but it contains a long chain of sugar molecules that you can see along the yellow in the center here. And then, as I said, from the sides of this long straight chain of sugar molecules come branches that contain additional sugar units of a variety of different structures.
1: ค่ะ โครงสร้างที่แสดงในสไลด์แผ่นนี้นะคะก็คือโครงสร้างของเพคตินอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นเชนโพลิเมอร์ยาวๆเลยนะคะสีเหลืองยาวๆตรงนั้นน่ะนะคะ1โมเลกุลเล็กๆถ้าอาจารย์มองดีๆเล็กๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับหกเหลี่ยมซึ่งหกเหลี่ยมตรงนั้นน่ะเป็นเพียงแค่1โมเลกุลของกาแลคทูโรนิกแอซิดซึ่งมันเป็นรูปที่มันถูกเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ในส่วนที่เป็นกลูโคสเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะอันนั้นคือ1ยูนิตเล็กๆแต่ละ1ยูนิตเล็กๆเนี่ยมาต่อกันเป็นเชนยาวๆเลยสีเหลืองนั่นน่ะคือเป็นตัวแทนของกาแลคทูโรนิกแอซิดส่วนสีต่างๆกันนั้นก็คือเป็นอีกแต่ละส่วนแต่ละโมเลกุลของโครงสร้างน้ำตาลเหมือนกันแต่เป็นโซ่กิ่งแยกออกไปตรงนั้นเป็นโครงสร้างที่ถือว่าเป็นน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปต่างชนิดกันไปนะคะค่ะซึ่งด้านล่างก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ซึ่งตรงนี้อาจารย์สามารถให้ถ้านิสิตสนใจก็ให้นิสิตไปลองหามาดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีโครงสร้างต่างกันยังไงอะไรตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ

0: If we look at a little more closely at the molecules involved, on this slide I show the structure of sucrose on the left. This is table sugar. I think we are familiar with it. And then on the right is a close-up of that central chain of galacturonic acid units in pectin. So you can see the type of groups that are present in that molecule. You'll see carboxylic acid groups and OH groups in particular. When we look at this experiment and see the gel formation, I've made some notes on this slide about it. When I began studying this experiment, I thought that there would be a chemical reaction occurring between the sucrose and the pectin, but it turns out that is not true. It is not a chemical reaction. It is simply a physical effect caused by the presence of the sugar in water. So pectin dissolves in water. When we add sugar, the sugar is more soluble in water than pectin is, and the sugar takes the water away from the pectin. That leads to the pectin molecules collecting and interacting with each other to form the gel. And maybe I can say a few more things and I'll let you translate all. You can see because there are carboxylic acid groups in pectin, if the pH is too high and those groups are deprotonated, they will be negatively charged, and those negative charges will repel. So when the pectin chains try to collect together, the negative charge will push them apart, and so gel formation will not occur. So we need to make sure that the acidity of the solution is high enough that those groups will be protonated. And I think that's enough.
1: อันนี้ลงรายละเอียดถึงโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างด้านซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างของซูโครสก็คือน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นว่ามีส่วนของไฮดรอกซีกรุ๊ปคือ OH CH2 OH ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าอาจารย์จะเห็นว่าเป็น2ยูนิตของ6ริงนะคะของกลูโคสนะคะเป็น2ยูนิตของกลูโคสมาต่อกันเป็นซูโครสแต่ถ้าเป็นด้านของเพกตินเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างอย่างที่เป็นอย่างย่อนะคะซึ่งถ้าเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นต่อสายไปได้อีกอันนี้ประกอบด้วย4โมเลกุลของกลูโคสนะคะ4หน่วยของกลูโคสนะคะและอีกอย่างนึงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือส่วนของที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปตรงด้านซ้ายของซูโครสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปแล้วเห็นไหมคะด้านบนของตรงที่ต่อกันระหว่างออกซิเจนบอนด์อะนะคะตรงนั้นข้างๆจะมีหมู่ C ดับเบิลบอนด์ CO2H นะคะตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นโครงสร้างของเพกตินค่ะเป็นฟอร์มที่มันถูกออกซิไดซ์ไปแล้วนะคะเป็นโครงสร้างของเพกตินที่เกิดขึ้นตรงนี้โดยทั่วไปเนี่ยเพกตินก็จะอยู่เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นำเพกตินไปละลายน้ำเพกตินก็จะสามารถละลายน้ำได้ตามที่ได้ดูไปเมื่อการทดลองที่แล้วก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ละลายน้ำได้นะคะพอละลายน้ำพอใส่ละลายน้ำก็โอเคมันก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่มีความหนืดนะคะแต่พอเมื่อไหร่ใส่น้ำตาลเข้าไปพอใส่น้ำตาลเข้าไปก็จะพบว่าการใส่น้ำตาลเข้าไปเนี่ยจะเกิดการฟอร์มเกิดการจัดเรียงตัวให้มันเป็นเจลขึ้นมานะคะตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับการที่ทำให้สองเส้นของมันหรือแต่ละเส้นของเพกตินเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้นำโมเลกุลน้ำที่มันเคยอยู่ล้อมรอบในการละลายเพกตินเนี่ยกระจายออกไปน้ำก็กระจายออกไปข้างๆนะคะเพกตินก็จะมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้มันมีการฟอร์มตัวเป็นเจลขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ย pH ของมันสูงเกินไปนั่นก็คือว่าเพิ่มความเป็นเบสของมันนั่นพอเพิ่มความเป็นเบสของมันในส่วนที่เป็นกรด C double bond OH ตรงนั้นน่ะนะคะถูกดึงออกไปโปรตอนถูกดึงออกไปเมื่อไหร่โปรตอนถูกดึงออกไปเนี่ยจะเกิดประจุลบขึ้นพอเมื่อไหร่มีประจุลบแล้วเนี่ยประจุลบอยู่ใกล้กันมันจะเกิดแรงผลักซึ่งกันและกันนะคะเมื่อปรับเจลที่เราฟอร์มตัวแล้วเนี่ยเป็นเบสนะคะเป็น pH ที่สูงนิดนึงก็จะพบว่ามันจะเกิดการสลายตัวอีกครั้งนึงจากการที่เคยฟอร์มเป็นเจลมันก็จะเริ่มละลายออก

0: มานะคะก็จะไม่เป็นเจลแล้วในตอนนี้นะคะ
1: ค่ะเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจารย์ดวงกมลอธิบายให้ดูโครงสร้างใช่ไหมคะเราก็จะเห็นซ้ายมือบนในโครงสร้างเป็นซูโครสนะคะส่วนทางด้านขวามือบนเนี่ยเราบอกเป็นโครงสร้างของเพคตินเมื่อกี้นี่เราจำได้

0: ก็คือเป็นหมู่คาร์บอกซิลแอซิดซึ่งหน่วยซ้ำๆตรงนี้ก็คือหน่วยกาแลคโทนิกแอซิดไม่ใช่หน่วยกลูโคสอีกต่อไปเพราะว่าโครงสร้างคนละอย่างนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามันมี COOS นี่แหละมันก็เลยทำให้มีบทบาทนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าถ้าเราปรับให้ pH นี่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะไม่สามารถทำให้เกิดเป็นเจลขึ้นมาได้งั้นตรงนี้คือสำคัญนะคะแล้วก็อาจารย์อธิบายเรื่องของก็การที่เราเติมซูโครสไปนะคะแล้วก็ทำให้การเกิดเจลดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเติมซูโครสเนี่ยก็เป็นการที่ว่าไปดึงเอาน้ำออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าตัวซูโครสมันมีไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยเยอะแยะมากกว่านะคะมากกว่าของตัวเพคตินก็ทำให้หรือมีความโพล่าเยอะกว่าก็ดึงเอาน้ำมาล้อมรอบตัวเองก็เลยทำให้ตัวเพคตินเนี่ยนะคะไม่มีน้ำมันก็ละลายต่อไปไม่ได้นะคะก็เกิดเป็นการฟอร์มเจลขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมี2 อย่างก็คือจะมีเรื่องของการปรับคอนดิชความกับสภาวะนะคะความเป็นกรดเป็นเบสนะคะแล้วก็ปริมาณเหมาะสมของน้ำตาลที่ใส่เข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะดูการทดลองอีกทีนึงโอเคเคน
1: To address the issue of the pH of the solution, we could add hydrochloric acid or any other acid. But since we are exploring safe chemistry, what we will do for this experiment is to use a naturally occurring acid, malic acid, and that is conveniently found in fruit juice, including that from the apple fruit. And so instead of having a bottle of hydrogen chloride here in the studio, we have a bottle of apple juice.And we will use that to adjust our pH.
2: ค่ะในการปรับ pH น่ะนะคะเราก็อาจจะใช้กรดไฮโดรคลอริกก็ได้แต่ที่ความเข้มข้นต่ำๆนิดนึงแต่ถ้าจะแบบพื้นบ้านโดยที่ไม่ต้องเตรียมกรดให้มันมีความอันตรายในการขนย้ายมาถึงที่นี่แล้วก็ในการที่จะให้เด็กๆทำการทดลองอ่ะนะคะอาจารย์อาจจะใช้เป็นสารใช้เป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยพบว่ามีสารที่เรียกว่ามาลิกแอซิดซึ่งโครงสร้างก็ดังที่แสดงในสไลด์นะคะซึ่งมาลิกแอซิดเนี่ยจะเห็นว่ามีหมู่ไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่2ข้างเห็นไหมคะ C double bond OOH ทั้ง2ข้างของปลายโมเลกุลของโมเลกุลมาลิกแอซิดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้มันลด pH ลงมาได้นะคะ
1: Maybe I should explain the picture at the bottom of this slide just briefly. That is meant to show the pectin molecules interacting with each other but still containing a lot of water so that they don't just precipitate as a solid but instead form the gel that we will see
2: ค่ะรูปด้านล่างนะคะนั่นก็คือมาลีกกับเพคตินที่นำมารวมกันแล้วนะคะเมื่อทำปฏิกิริยานะคะก็จะพบว่ามันฟอร์มเป็นเจลได้เนื่องจากว่ามันมีการจัดเรียงตัวในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่เป็นพันธะที่เกิดขึ้นเป็นโมเลกุลอย่างถาวรแต่มันเป็นการฟอร์มตัวในลักษณะที่เกิดแรงอันตรกิริยาซึ่งกันและกันแต่ไม่ถึงกับการฟอร์มพันธะนะคะไม่ถึงกับการเกิดพันธะเกิดแค่ในลักษณะที่เป็นเจลเท่านั้นนะคะ
0: ตรงภาพนะคะเราก็จะมีเป็นเชนที่เขียนเป็นเส้นๆนะคะเส้นเนี่ยก็คือตัวเพคตินนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพระบายตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือน้ำนะคะอันนี้คือการเกาะกันที่ฟอร์มเป็นเจลนะคะ
1: In the package of materials for this experiment, we described three different tests. The tests that looked like exactly the same thing, except for the amount of sugar that we will add. And given the effect of sugar on the gelling, remember the sugar pulls water away from the pectin so that the pectin molecules collect, we could make a prediction that the more sugar there is, the more strongly water will be taken away from the pectin.And the stronger the gel that should be formed. I wanted you to have the procedures for all three of these. Here we don't have time to test all of these, but Ajahn Duangaman will try the first procedure, test number one. And because we're trying to be green chemists and try to save on waste generation and quantities of materials, we won't work with the quantities that we showed here.

0: we experimented with the experiment, and we found that if we reduce these materials by a factor of 4, so we worked at 1/4 of the scale, we still had a perfectly useful experiment that demonstrated what we wanted to see. So I don't know if Adrian is ready.
1: ค่ะ อันนี้เป็นการเตรียมนะคะการทดลองจะมี3 beaker นะคะหรือ3ถ้วยในการทดลองอันนี้คือปริมาณที่เขาใส่แต่ละชนิดก็มีน้ำเพคตินแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ซูโครสอาจารย์จะพบว่าปริมาณที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือปริมาณน้ำตาลที่ใส่นะคะเริ่มจากอันนี้เริ่มจากกลางๆก่อน53เทสที่2หรือแอคชั่นที่2จะน้อยลงนะคะส่วนเทสที่3จะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงว่าแต่ละอันเนี่ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วจะมีผลยังไงแต่การทดลองอันนี้เนื่องจากเป็นกรีนเคมิสตรีเราก็ไม่อยากจะให้ใช้สารที่มันสิ้นเปลืองมากเกินไปนะคะสามารถเก็บสารไปทำอย่างอื่นได้เพราะว่าเป็นสารที่เป็นอาหารด้วยทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูโครสน้ำผลไม้หรือเพคตินนำไปทำวุ้นทำอะไรก็ได้ก็ทดลองแต่พอประมาณในที่ทำมาวันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เพียงแค่1ใน4ของตามตารางเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าจากการทดลองตรงเนี้ยแล้วเราจะได้ผลเป็นยังไงเนื่องจากว่าถ้าจะใช้เวลาตรงนี้ในการเตรียมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินเวลานานเกินไปนะคะดังนั้นเราก็จะเตรียมมาให้แล้วแต่จะทำให้ดูในการทดลองแรกเท่านั้นนะคะส่วนอันอื่นก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีผลให้ดูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อแล้วว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเก

และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ำเสนอข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป

0: สวัสดีนับหนึ่ง
1: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับหนึ่งมาใช่ไหม
0: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่
1: กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผน

0: เรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
1: ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำรูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน2คน
0: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
1: เรียนในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
0: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
1: เรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
0: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร่
1: ที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
0: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
1: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
0: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
1: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
0: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ครับผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499นับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นนี่ได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดอยู่ผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ช่วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อ ให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นนะฮะเสรีภูมิพิยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี้ก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QA คือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBN QA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBN QA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality Award นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพท.ก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพท.นะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอาเกณฑ์ของ TQA เนี่ยมาปรับให้เป็นระบบของการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดนะก็จะพยายามพาคณะครูเดินตามแนวทางนี้นะครับหมวดและในหมวดที่1เนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรนะผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่2ว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่1การนำองค์กรหมวดที่2วิสัยทัศน์นะก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธกลยุทธ์นะว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสเต็กฮอลเดอร์เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็การKM นะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นเบสแท็กติกแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็นโปรเซสนะครับมีอินพุตโปรเซสเอาท์พุตนะมีระบบใหญ่ระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น core process นะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับ นะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนนะก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการนี้นะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพท.หรือ OBEQA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงคนก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะฮะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอะนะฮะของโรงเรียนนะและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างอะนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับเขาพยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลนึงก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ40-50ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะนะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่นะตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลยนะแล้วก็บรรจุมาได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3เจเนอเรชันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับน้องๆนะครับพาน้องทำชี้แนะสอนงานนะผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักอ่ะนะคืออยู่ร่วมกันแล้วก็พี่สอนน้องทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนศิลปภูมิพิทยาคมนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งอยากจะกราบเรียนว่าศิลปภูมิเราเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าเราก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขาเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับนะคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระราชดำรัสกับท ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวสถิรคุณนะครับทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรกของสพท.นะครับโดยจะใช้โครงงานคุณธรรมตัวขับเคลื่อนนะผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานโครงงานคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1/1นะมองว่าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับนะให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียนนะถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นผู้เรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่นะเดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งมีตัวอย่างจากเหล่าดาราบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆ นะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับคนนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มันของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกลางกราน
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบนี้ใช่
2: ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือแต
1: รไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
2: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
2: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
1: สบายดี
2: นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยครับ
2: ถ้า

0: เส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเตะขึ้นมา
1: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
2: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
2: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
2: ัน
0: นี้เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
1: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะลูกเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
0: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
2: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมาก
1: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
2: เราไปแตะที่เฝือก
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
2: เหม
0: ือ
2: น
0: โอเคว
2: าดรูปโดเรมอนด้วย
1: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
2: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
0: ลุย
2: เช็ดสำลี
1: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
2: ก็พัน
0: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
2: ความยาว
0: ความยาว
2: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี
2: ้
0: ประมาณน
2: ี้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
2: ตรงนี้ครับ
0: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตัดแค่นิดเดียวก็
2: ชื่อแล้วก็แย่นิดเอานิ้วโป้งไป
0: เริ่มทำอะไรต่อ
2: พันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผ่านไหมครับ
0: ผ่านครับ
2: เย้ yeah! โอ้นี่ผลงานของเองครับ ออกมาสวยใช่ไหมล่ะ
0: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
2: สนุกมากครับที่ได้ มาทำเฝือกจริงๆ
0: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
2: ครับ
0: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่สองก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
2: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
0: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: กลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: บอสมาตรวจแล้วครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับหนึ่งคือรุนแรงที่สุดในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะต้องรอนานเช่นน้องวอร์ดเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุพกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
1: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: ไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
2: นี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูกันไหมว่าด้านในมีบุคลากรเป็นใครบ้างดีไหม
2: ครับ
1: ครับไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
2: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดิฟิบิเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
2: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
3: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
2: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยครับน้องบอส
1: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
2: ครับ
1: ครับแล้วอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดนี่เป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วแล้วบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
2: โอ้ยชัดจริงเหรอแต่ชัดจริง
3: ไม่ได้ชัดครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟหัวใจบนห้องบนรถเสร็จต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
2: 100
1: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
2: ใจอย
1: ู่
2: ไหน
1: เต้น80 80ครั้งใช่มั้ยครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จับเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับจับได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
2: ครับ
0: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
2: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
1: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
2: ครับผม
1: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
2: ครับผม
1: พร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
2: คุณครับคุณครับ
1: ตื่นไหมครับ
2: ไม่ตื่น
1: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอครับโทร
2: 1669ครับ
4: โอเคได้เลยครับ
1: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
2: ไม่ขยับ
1: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
2: ทำ CPR
1: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
2: ้แบบนี
1: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 ซม
2: ครับ
1: ครับแล้วก็กดเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
0: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
1: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
2: มากมาก
1: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
2: ้ครับผม
1: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
2: ไม่เคยครับ
1: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
2: ก็ AED ก
1: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่หมอเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
2: ้
1: ถ้ามีหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
4: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
1: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีก1แผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
4: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อค
1: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้ง

0: น้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
0: คุณถอย
1: คุณถอย
0: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
0: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
2: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
0: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
2: ่ CPR ต่อไป
0: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
0: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AD เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพทเทิร์นออกมาครับหยิบแพทเทิร์นออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกี่จูลครับ
3: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเค2ที่ขับไปครับ
0: คนไข้กลับมาคิดไปฟังหัวใจของผู้ป่วยไหมครับ
3: เต้นกี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
3: โอเคคนไข้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับ

0: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของในคนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะ

0: อช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วไหมคะ
1: อาจจะเร็วค
0: ่ะอันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติแต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: รามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

ก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ตัวนี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: เลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะอ่ะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขา

0: ป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห
1: ็นไหมคะ
0: ห
1: ัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะและดูเนื้อ

0: นะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
1: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
2: คือตัวอย่างของหัวใจเราเป็นห้องหัวใจดูก็จะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่จะเห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจเห็นการทำงานก็ลิ้นหัวใจก็เราใช้หัวใจเหล็กนั้นโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
1: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
3: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
3: ค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่งอะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้

0: ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
4: right, right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง ETV Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นรายงานย้อนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าวและผลการดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETV Mac Report ครับ

โรงเรียนนาฏพญานุกูลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการและจะเป็นพิเศษประเภทปกป้องทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ให้บริการที่มารับบริการกับเราอยู่2กลุ่มโดยหลักคือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีทั้งหมด337คนที่เหลือก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของภาคเช้ามีประจำเป็น2ลักษณะภาคเช้าก็เป็นเชิงวิชาการตามหลักสูตรนะซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราจัดการเรียนในลักษณะของเรื่องของ6ทักษะตามหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นเราจัดการเรียนสอนตาม8กลุ่มสาระของหลักสูตรกลางเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับโรงเรียนแห่งนี้เราจัดมานานแล้วครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะซึ่งผลจากการจัด

0: กิจกรรมดังกล่าวนั้นเราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของด้านพุทธิหรือทางสมองนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทักษะการอ่านข้ออ่านข้อเขียนข้อต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะนะครับหรือทางงานอาชีพต่างๆตรงนี้เราพัฒนาเรื่องของเป็นภาคบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกาจนถึงบ่าย4โมงเนี่ยเด็กของเราทุกคนคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกคนก็จะร่วมเรียนรู้ตามฐานที่ตัวเองสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มนะการปั้นเซรามิกอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนในกลุ่มสนใจนั้น
1: ๆงานเซรามิกเนี่ยของเราจะเป็นเบสของโรงเรียนในกิจกรรมของเราจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่15คนในกลุ่มงานเซรามิกนะคะก็จะมีกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเยอะหน่อยเนี่ยเราจะให้วาดภาพอย่างน้องสุวรรณคนนี้เขาก็จะวาดภาพเป็นงานเพ้นท์ลงบนเซรามิกที่เผาแล้วใช้สีใต้เคลือบส่วนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกับที่เขาไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานปั้นอิสระฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้ตัวปั้มให้ค่ะเราใช้เด็กระดับมัธยมต้นนะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นให้ฝึกก็จะเป็นม.1จนถึงม.6แต่ส่วนมากนี่จะเป็นกลุ่มม.1ถึงม.3เพราะว่าครูดูแลชั้นมัธยมต้นอยู่ก็เลยจะเป็นงานม.ต้นเราจะฝึกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือให้เด็กฝึกปั้นฝึกอะไรนะจับดินนวดดินก็จะมีการฝึกสมาธิใช้ผู้กันใช้สีใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกเรื่องจินตนาการค่ะจากเด็กที่ฝึกเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นสามารถบีบจับอะไรได้มากขึ้นคือทำให้เป็นรูปร่างขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มั่นคงเนี่ยอย่างน้องส้มลิ้มคนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยตอนนี้เขาสามารถปั้นขึ้นรูปร่างได้หยิบจับตัวนั้นมาประกอบได้ค่ะอย่างคนที่มีความสามารถเยอะๆหน่อยเนี่ยจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆเคยวาดบนเฟรมแล้วเราก็ฝึกเด็กให้เป็นชิ้นเล็กๆลงบนแก้วบนจานอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราหลักๆเลยจะอยู่ที่โอท็อปของโรงเรียนก็คืออยู่ที่หลังดีเบสกับที่พระธาตุแช่แห้งค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าของโรงเรียนเป็นจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกงานเรื่อยๆค่ะ
2: การเรียนงานอาชีพช่างไม้นี้ใช้เวลาตามตารางเรียนในช่วงบ่ายโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับตามนโยบายที่ว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับอันดับแรกนี้ก็ให้เขารู้จักนะครับการใช้การดูแลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสนะครับให้เขาได้ทดลองใช้นะครับพอใช้เสร็จแล้วเมื่อเขาคล่องนะครับเราให้เขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะครับโดยการทำนี่เราไม่ได้ทำว่าชิ้นงานชิ้นเดียวนี่จะทำเสร็จคนเดียวนะครับคนที่ถนัดงานตัดก็ให้ไปตัดถนัดงานประกอบขึ้นโครงก็ให้ไปทำคนที่ขึงผ้าก็ให้ไปขึงผ้านะครับเด็กทุกคนนะครับมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมครับสามารถจะทำงานได้ทุกชนิดทำได้เหมือนคนปกติตามศักยภาพของเขาถึงจะไม่สวยงามเทียบเท่าคนปกติแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะคร
0: ับถ้าเขาเป็นและเขาคล่องแล้วบางคนก็อยากจะเรียนอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเรียนอาชีพใหม่ต่อไปนะหรือบางคนอยากต่อยอดไปเรื่องของไปเรียนถึงสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆนะไปเรียนร่วมไปฝึกงานนะส่วนหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จองตัวนะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นเช่นโครงสร้างฝีมือแรงงานนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเรื่องของสร้างทักษะอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับเรื่องของอาชีพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตคตินะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนนะครับในช่วงเย็นของทุกวันในเรือนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอบรม

0: ขัดเกลาจิตใจจากพ่อครูแม่ครูในเรือนนอนนะในวันสำคัญทางศาสนานะเราก็มีการทำบุญตักบาตรนะพาเด็กนั่งสมาธิฟังเทศอะไรต่างๆนะก็เป็นกิจกรรมปกติที่เราจัดให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของสุขอนามัยนะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กของเราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาบางคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูบุคลากรเนี่ยต้องให้ความใจใส่นะซึ่งระบบของโรงเรียนเรานั้นเราใช้ระบบของพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นน้องที่มาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือต่าง
1: ๆโรงเรียนน่านปัญญานุกูลก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับที่มีปัญหาทางสุขภาพกายหรือทางปัญญานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลกันนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสที่เขาด้อยก็จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเท่าที่มาดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ความรู้ทางสาระวิชาตลอดจนการพัฒนาฝีมือหรือในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลากหลายถึงขั้นที่จะพอจะมีรายได้ประกอบอาชีพนะครับก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่ปกติแล้วก็จะมีการสอนวิชาอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็ทำได้ถึงขั้นว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมขนาดเล็กนะครับทำขนมหรือว่าล้างรถหรือว่าวาดรูปต่างๆถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับก็มาดูแล้วมีความพร้อมตั้งโรงเรียนมาเกือบ20ปีนะครับเห็นถึงความเข้าใจในภารกิจบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีความใส่ใจทําด้วยหัวใจของการที่จะดูแลเป้าหมายคือนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับทําแล้วมาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตรงที่ว่ามีคุณภาพกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีนักเรียนหลายคนนะครับมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมีนักเรียนหลายคนที่ประกอบอาชีพที่เลี้ยงชีพได้มาจบไปแล้วนะครับแล้วก็ผมสัมผัสดูได้เลยว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับมีความสุขกับการที่ได้รับการดูแลนะครับมีความรื่นเริงในจิตใจแม้ว่าจะมีจุดด้อยของตัวเองในเรื่องของร่างกายกล้าพูดได้ว่าให้ความดีงามกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของทวิภาคีกับเรื่องของการอาชีพนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่มีครูลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับ
2: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปสนทนากับคุณครูคนเก่งนะครับเป็นครูอาชีวะเอกชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเชียงรายไทยเยอรมันนะครับจากจังหวัดเชียงรายครูท่านนี้มีนวัตกรรมอย่างไรน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์วิศักดิ์ขัดกันทาครับเป็นหัวหน้าแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันครับ

โดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปวส.อยู่ในชั้นปีที่2เนี่ยโดยปกติก็จะมีวิชาโครงงานนวัตกรรมโครงงานเกิดขึ้นมานะครับทีนี้แนวคิดก็ต้องอยู่ที่นักศึกษาก่อนนะครับว่าเขาสนใจในด้านไหนจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมขึ้นมาก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มานำเสนอนะครับกับคณะกรรมการในแผนกของช่างยนต์เราแล้วก็ถึงจะทำการอนุมัติให้นักศึกษ

0: เนี่ยได้ทำการจัดทำขึ้นมานะครับพอจัดทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีชิ้นงานเสร็จเราก็จะมาทำการประกวดในแผนกของเราว่ามีกี่กลุ่มในนวัตกรรมที่มันใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เอานวัตกรรมตรงเนี้ยนะครับไปต่อยอดในส่วนของการประกวดทั้งภายในและภายนอกครับที่ผ่านมานี่เราก็ส่งไปที่ศูนย์นวัตกรรมที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะส่งไปแข่งที่ระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนครับก็ต้องมาทำการปรับปรุงในส่วนของที่ยังขาดตกบกพร่องไปในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับในส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับจากคณะกรรมการที่ภายนอกที่เขามาทำการเป็นคณะกรรมการให้เราในการประกวดนะครับในแผนกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยนะครับมีหลากหลายในส่วนของที่เขาจะนำทำการประกวดเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานที่เขาจัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งของเรานี่คืออยู่ไกลในส่วนของที่จะไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่จะนำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะทางที่ไกลครับหนึ่งก็คือให้การสนับสนุนในส่วนของการอนุมัติเข้าร่วมนะครับทุกประเภทที่มีการแข่งขันหรือว่าที่มีการประกวดนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงงานต่างๆครับตอนนี้เรากำลังติดต่อไปทางสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้นะครับไปทำการใช้งานจริงทดลองใช้งานจริงครับตอนนี้ก็คิดในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของไอตัวลิฟต์ไอตัวยกล้อเนี่ยครับให้มันมีความไวขึ้นโดยอาจจะทำการขยายกระบอกสูบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับทำงานได้สะดวกขึ้นมุมมองเด็กอาชีวะในปัจจุบันการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือว่าสื่อเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาสื่อสารอะไรต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันยังมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับนะแต่ดีใจตรงที่ว่าตอนนี้แท่งอาชีวะเนี่ยจะอยู่ในแท่งเดียวกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็อยากทางเอกชนเนี่ยก็อยากจะให้มองความสำคัญของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มองความสำคัญในส่วนของภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับมีเกี่ยวกับงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ยังแยกกันอยู่ก็อยากจะให้มองถึงความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆที่เป็นผลงานของนักศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนะเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเยอะๆครับ มันยังเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรได้ครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สุขใจที่บ้านเรือนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับ1ขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: รูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครู

0: นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
2: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
2: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการตั้งหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
2: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
2: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
2: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกัน
1: .ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตาม
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็ก
1: ๆมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดี

0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้การดร.คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอก

0: ของคนไข้หมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วควรน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะแล้วมาตรวจยังไงคะ
0: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะทุเรียนกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคเราต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะ
1: อัน
0: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมาเรียน

0: ได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
1: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
0: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
1: ัก
0: แก้ไขความผิดปกติทางการสิทธิ์กฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วนักกายภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
0: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลย
0: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาไอรีนเชิญเลยค่ะแล้วก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
1: ใช
0: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

นุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Go out, be visible, be with the children. Involvement, be with them. Not at the distance, not guarding, but be with them and build a relation to each one.
1: It affects the way I think, actually. And I hope it made me a better teacher. I really hope.
2: The main resource a country has is not its natural minerals or its fisheries or anything. It is the population and the children growing up, because they will be the ones who carry this society on in the future. We need to give them best possible life when they're kids in order to make them best possible adults when they grow up.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ําสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะมีที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย

0: ศงอกขึ้นมาแล้ว
1: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
0: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
0: ผลไม้ที่เศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าบ่นโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ

0: ุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
1: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
2: อ้ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน

0: ค่ะแม่ค่ะ
1: แปะ

0: มันลดน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคนนั้นนะคะ
1: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให้
0: ทั้งแสบตาทั้งคัน
1: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้สารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: แล้วก็ทำแกงแกง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสอง
0: สามปึ้งกระโดดได้แล้ว
3: เป็นงาเป็นงา
0: โอ้ยเพียยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยกัน
0: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะ
4: ช่วยด้วยค่ะ
5: ช่วยด้วยค่ะ
6: ม
5: ี
6: คนเป็นลมค่ะ
7: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
0: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
8: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงที่รบกวนไปเอา

0: ประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
2: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
1: เป็นค่ะ
2: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
3: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
1: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
3: ไปไปไป
1: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
3: อยากรู้ค่ะ
1: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอน
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
3: คุณคะคุณคะ
1: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
3: ค่ะ
1: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะน้องตัวขึ้นมาเลยนี่นี่ขึ้นมาใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
3: ค่ะ
1: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงทายไหม
3: รู้จักค่ะ
1: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้คนหนึ่งมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
3: ม
1: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
3: ได
1: ้ไหมคะ
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
3: วัดค
1: ่
3: ะ
1: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
1: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
1: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
1: ได้เลยเดี๋ยวลองมาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
1: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

0: เรียนวิทยาวิทยาลัยเองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนถึง 4,655 คนมีครูทั้งอัตราจ้างและคุณครูประจำในประมาณ300กว่าคนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะ
1: กลับไปให้ครวญนะคะลูกว่าความสำเร็จนั้นเราทุกคนทำได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามขอให้ข้อคิดที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฝากให้กับลูกทุกคนนั้นได้นำไปให้ครวญและนำไปปฏิบัติแล้ววันหนึ่งลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนขอขอบใจลูกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดันเองเคยอ่านบทความในหนังสือพิมพ์นานมาแล้วนะคะเขาเปรียบเทียบการบริหารงานองค์กรเนี่ยว่าเป็นเหมือนระดับขั้นบันไดนะคะผู้ที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยถ้ามีเหรียญวางอยู่คืองานประจำเนี่ยจะมองเห็นรายละเอียดของเหรียญได้มากถ้าผู้ที่อยู่สูงไปเรื่อยๆเนี่ยรายละเอียดของเหรียญก็จะน้อยลงและในบันไดขั้นสูงสุดขององค์กรนั้นก็คือตัวของผู้นำองค์กรคือผู้บริหารถ้าผู้บริหารเนี่ยมัวแต่ที่จะวิ่งลงไปเพื่อที่จะเล่นในรายละเอียดแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปในจุดสูงสุดเพื่อที่จะมองความเปลี่ยนแปลงของโลกมองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและจะต้องนำพาองค์กรไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าผู้บริหารมัวแต่วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ในที่สุดผู้บริหารก็จะเหนื่อยก็จะหมดแรงและก็จะท้อแท้การกระจายอำนาจตามขั้นตอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพราะฉะนั้นถามว่าและบุญยวาทวิทยาลัยกระจายอำนาจอย่างไรก็ตอบได้ว่าเรากระจายอำนาจตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรพี่ก็ขอฝากไว้เลยว่าเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนก็คือการเพิ่ม 3% ทั้งโอเน็ตและผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียน2ที่เราพูดย้ำกันเสมอๆก็คือแผนเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายเราจะต้องไปถึง 3% เนี่ยแผนที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อที่มุ่งไปสู่ 3% ตัวนั้นให้ได้เช่นเมื่อกี้ฟังดูทางคณิตศาสตร์เขาบอกจัดให้มีการสอนเสริมจัดให้มีการแก้ปัญหาโดยการใช้สื่ออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อมีแผนแล้วนะคะเมื่อมีเป้าหมายแล้วมีแผนในการทำงานแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือผลเพราะฉะนั้นในปลายภาคเนี่ยหลังจากผลสอบโอเดตมาก็ขอให้นำเอาผลเหล่านี้กลับมาวิเคราะห์ใหม่เราก็ไม่ว่ากันอย่างที่แจ้งให้ทราบว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้ผลเราเป็นไปไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ขอฝากอยู่3ประการคือเป้าแผนผลนะคะต้องมีเป้าหมายเป็นอย่างนี้แผนที่จะทำจะทำอะไรยังไงให้ชัดเจนแล้วผลมันเป็นยังไงก็เอามาทบทวนกันอีกทีนึงก็ขอฝากไว้ด้วยฝากไว้ทุกกลุ่มสาระนะคะทีนี้ในการทำงานอย่างที่พูดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเราจะต้องมีการมาประชุมปรึกษาหารือกันทุกอาทิตย์ในทุกสัปดาห์เนี่ยคือบ่ายวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสเราจะมีการประชุมรองผู้อำนวยการ
2: และอย่างที่พูดอยากให้สุริยะจัดรายการให้รองผู้อำนวยการได้พบกับเด็กบ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้พบกับเด็กเลยเนี่ยนะไม่ได้พูดคุยกับเด็กมันก็จะเกิดความห่างเหินและจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกเวลามอบรางวัลเนี่ยอยากจะแบ่งให้รองมอบบ้างนะตามวันลองกำหนดหน่อยแต่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกของครูที่บางทีเขาก็อาจจะอยากให้ผอ.เป็นผู้แจกอยากถ่ายภาพอย่างเมื่อเช้าเขานัดพี่ถ่ายภาพแล้วพี่ลืมพี่ก็เดินเฉยมาเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิทนัดหมายเขาหน่อยภาษาไทยเพราะเขาจะขอถ่ายรูปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือขอฝากไว้ประจำสัปดาห์นี้นะ
0: เรามีการแบ่งให้รองผู้อำนวยการเนี่ยได้เดินตรวจโรงเรียนทุกวันเช่นวันจันทร์จะเป็นเวรของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนวันอังคารจะเป็นของกลุ่มบริหารวิชาการอย่างนี้เป็นต้นการเดินตรวจโรงเรียนเราถือว่าเป็นการเยี่ยมเยียนและเป็นการให้ขวัญกำลังใจและเดินในลักษณะที่เป็นภาพรวมไม่ใช่เดินเฉพาะงานของตัวเองเท่านั้นเช่นเมื่อเวลาเราเดินไปแล้วเราอาจจะพบว่าหน้าต่างหลุดประตูหลุดหรือมีปลั๊กไฟที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
3: หนุ่มไปบันทึกที่ห้องครูนะว่าสวิตช์พัดลมห้อง

0: เนี้ยเขาจะต้องแก้แล้วเนี่ยบอกเลยนะไปบันทึกเลยว่าสวิตช์พัดลมเสียเวลาเปิดปิดจะต้องใช้ตัวเนี้ยนะถ้ามันหลุดก็ไปบอกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จปิดไฟปิดพัดลมหน้าต่างโอเคครับขอบคุณมาก
1: เดินไปแล้วเราพบว่าเอ๊ะคุณครูห้องนี้เข้าห้องช้าเข้าห้องสอนช้าเดินไปแล้วพบปัญหานักเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด
2: โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยมีนักเรียนถึง 4,622 คนแต่ทางโรงเรียนก็สามารถรับทราบปัญหาของนักเรียนได้โดยสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนและแจ้งปัญหาต่างๆของนักเรียนให้โรงเรียนได้ทราบ
3: เพราะโดยปกติแล้วผู้ปกครองนี่มีความคาดหวังกับลูกนะครับฉะนั้นไอ้ความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จได้มันจะต้องมีตัวที่จะช่วยผลักดันฉะนั้นลำพังครูอย่างเดียวเนี่ยในการผลักดันนี้คงจะไม่ทำให้ไอ้ผลตรงนี้มันบังเกิดผลแบบ 100%
4: นะครับเด็กเราเก่งนะครับเก่งแต่ว่ายังมีทักษะชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องสร้างให้เด็กเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสู่สังคมแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเก่งเนี่ยถ้าว่าผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีสิ่งที่ทางโรงเรียนสร้างให้เพื่อเกิดเป็นทักษะชีวิตแล้วนะครับผลมันออกมาเป็นอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอย่างไรผู้ปกครองดูแลที่อยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอะไรเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้วก็บริหารจัดการตรงนั้นได
5: ้ตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆอะไรกันอย่างเงี้ยพอตอนหลังมาก็รวมกลุ่มกันได้แล้วเห็นผอ.เขาแบบจริงจังมากตอนที่มาประชุมผู้ปกครองครั้งแรกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ละฝ่ายปกครองวิชาการเขาก็มุ่งมั่นผอ.ท่านก็มุ่งมั่นแต่ละฝ่ายเขาก็มุ่งมั่นกันเอ๊ะเราน่าจะมีส่วนที่จะช่วยเขาได้ก็ดึงผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันได้หลายคน
6: ผลที่ออกมาเป็นไงบ้างครับ
7: ก็เด็กจะส่งงานตรงเวลาขึ้นนะครับเพราะเราได้ประสานกับครูประจำชั้นแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเด็กคนไหนมีปัญหานะครับในการเรียนนะครับหมายความว่าส่งงานช้าส่งงานไม่ตรงเวลาบ้างครูประจำชั้นก็จะประสานกับทางกับเราว่ามีเด็กที่ขาดส่งงานนะผู้ปกครองช่วยติดตามติดต่อกันได้ไหมเราก็พอดีเรามีข้อมูลของผู้ปกครองทุกคนนะครับในอีเมลนะครับเราก็จะส่งต่อบอกว่ามีเด็กในห้องเรานะแต่เราก็ไม่ได้บูชื่อว่าเด็กคนไหนนะเราบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ปกครองใครเราจะส่งเมลไปว่ายังมีปัญหาว่าเด็กขาดส่งงานนะช่วยติดตามด้วยนะครับ
8: การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนระดับชั้นม.2เนี่ยประมาณ700กว่าคนเพราะเฉลี่ยเราห้องประมาณ50คนเนี่ยก็700กว่ามัน17ห้องอ่ะนะนั้นแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมีคณะกรรมการในห้องเนี่ยเป็นเครือข่ายอยู่5ท่านอันนี้5คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนห้องในกรรมการเครือข่ายของชั้นปี17ห้องไอ้ทั้ง17ห้องเนี่ย5คนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกคนใน85คนเนี่ยเพราะ17ห้องห้องละ5คน85คนจะมีโทรศัพท์อีเมลชื่อที่อยู่หมดเพราะนั้นการสื่อสารโรงเรียนไปถึงผู้ปกครองคนสุดท้าย1คนที่1ถึงคน700กว่าเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เหมือนกัน
9: การที่เรามีทำเครือข่ายกันเนี่ยเด็กกับครูเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่เด็กกับผู้ปกครองพอผู้ปกครองไปคุยกันเองเนี่ยทำให้เรารู้ปัญหาของเด็กว่าเด็กคนนี้เขามีปัญหาตรงนี้เราอาจจะไปสื่อสารกับผู้ปกครองเขาได้อะไร
0: เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็พยายามบริหารจัดการให้หัวหน้ากลุ่มสาระหรือหัวหน้าหมวดเนี่ยนะฮะบริหารดูแลจัดโซนนิ่งให้เขาเราก็จะมอบอำนาจแต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าอาคารแบ่งงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระช่วยกันคิดซึ่งเขาก็จะมีทีมงานในหมวดเขาอีกเขาก็จะวางแผนร่วมกันว่าเนี่ยในรอบปีหนึ่งเราจะมีแผนงานโครงการอะไรบ้างที่จะมาพัฒนาตั้งแต่การจัดอาคารเรียนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนี่ก็หมายรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในตึกนี้อีก
10: ข้อมูลที่เราจะจัดคาบสอนของครูในปีการศึกษาหน้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะปรับเปลี่ยนอีกทีนึงซึ่งผมก็พยายามที่จะแยกนะครับครูพวกเราซึ่งทั้งหมดอยู่31คนของบางท่านอาจจะตกไปคนข้างล่างประ

0: ทีนี้เบื้องต้นพื้นฐานเรานี่เราต้องดูรวมๆกันว่าถ้าคาบเราจัดเฉพาะวิชาพื้นฐานเนี่ยบางทีมันไม่ได้คาบมันจะเหลือเศษเพราะนั้นต้องให้พวกเราบางคนต้องไปช่วยวิชาเพิ่มเติมยกเว้นม.5นะครับขอช่วยดูม.5นิดหนึ่งม.5ปีหน้าเราหลักสูตรมันเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งแต่เดิมมันมี5คาบตอนนี้เปลี่ยนเป็น6คาบเพราะฉะนั้นคนหนึ่งหรือ2คนต้องเป็น3ห้อง3ห้องก็3 6 18
1: แต่ละตึกเราได้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อธรรมชาติวิชาเท่าเรียนในห้องเดิมมันก็จำเจซ้ำซากวิทยาศาสตร์ไปเจอบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์สังคมก็ไปเจอบรรยากาศทางสังคมต่างประเทศก็มาเจอกับครูฝรั่งครูต่างประเทศแล้วในแต่ละตึกเราก็จะมีพวก e-learning ไว้ให้เช่นห้องสาวแล็บอยู่ทางนี้คณิตศาสตร์ก็จะมีห้องแล็บของคณิตศาสตร์ก็เป็นพวกโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาสอนบนกระดาน Active ในห้อง e-learning เขาเออนักเรียนมีครูประจำชั้นห้องละ2คนเนื่องจากเด็กเราเยอะนะฮะเด็กเราเยอะห้องละเกือบ60คน
2: ก็ดีนะคะจะได้ช่วยควบคุมเด็กให้รั่วอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กของเราห้องหนึ่งก็ประมาณ50คนนะคะครูคนเดียวก็คงไม่ไหวก็2คนก็โอเคอะค่ะพอควบคุม
3: ค่ะแล้วก็ครู2คนก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันดูแลนักเรียนค่ะเป็นเลขคู่เลขคี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
4: เจอบ่อยค่ะเพราะว่าครูประจำชั้นทั้ง2คนคนนึงก็จะเป็นครูสอนประจำวิชาด้วยอะค่ะ
5: เราจะเจอกันทุกเช้าค่ะเข้าแถวค่ะอย่างงี้แล้วทุกวันพฤหัสนี้เราก็จะต้องเข้าประชุมหาครูประจำชั้นนะคะจะเจอทั้ง2คนนะคะ
6: ก็ถ้าครูประจำชั้นคนเดียวใช่มั้ยคะถ้าจะไปเยี่ยมบ้านมันก็คงไม่สะดวกอะค่ะก็จะไม่รู้จากนิสัยนักเรียนเป็นยังไงแล้วก็ควรทำยังไงกับนิสัยเด็กแบบนี้อะค่ะถ้าเป็น2คนคือเขาจะแบ่งกันนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันทีหลังอะค่ะแล้วก็ค่อยมาจัดการแบ่งเวรกันสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งเวรกันมาเจอนักเรียน
7: เราจะมีวลีอยู่3วลี change me คือพยายามเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเปลี่ยนครูให้ครูเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองพลังภายในของตัวเองทำให้คุณครูเกิดแรงบันดาลใจทำให้คุณครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะทุ่มเทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและตระหนักรู้ร่วมกันข้อที่2ก็คือ change family เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือผู้ที่จะมีส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลก่อนนะคะโรงเรียนจะเป็นสถานที่เอื้ออำนวยนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ใฝ่รู้เป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับเยาวชนทุกคนโดยมีผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองค่อนข้างเยอะนี่คือ change family สุดท้ายเราก็จะ change the world นั่นคือให้ตระหนักรู้ว่าการสร้างสังคมที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในแผ่นดิน

0: รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำสำหรับลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็น

0: ต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกเชิงกราน
1: น้องๆทราบกันแล้วนะครับเอากระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
2: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
0: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
2: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
0: ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
1: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
0: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
2: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
0: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
2: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
0: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี้แหละ
2: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
0: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับข้อข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
2: สบายดีครับ
0: นี่เห็นไหม
2: ทำไมมันกระตุกเลยคร
0: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพอปึ๊บเนี่ยปีกขึ้นมาเตะขึ้นมา
1: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
0: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฟือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
2: ผมจะได้ฝึกใส่เฟือกเหรอครับ
0: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
2: ไปครับ
0: จะสาธิตวิธีการใส่เฟือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฟือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็ใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฟือกแล้วนะอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เป็นเฟือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
1: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
0: ใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะลูกเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฟือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
2: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
0: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายนะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
1: แหมน้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
2: เราไปแตะที่ฝึกครับ
0: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะ

0: ละลายน้ำ
1: เนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
2: เหม
1: ือ
2: น
1: โอเคว
2: าดรูปโดเรมอนด้วย
3: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฟือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
2: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดสำลี
3: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ก็พัน
0: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
2: ความยาว
0: ความยาว
2: มือ
0: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้
1: ประมาณน
2: ี้ชื่อก็รัดเข้าไปก่อน
0: ปึ๊บลง
1: ต้องตัดตรงไหนนะ
2: ตรงนี้ครับ
1: ตรงนิ้วโป้ง
0: ตัดแค่นิดเดียวก
2: ็ชื่อแล้วก็แย่นี่เอานิ้วโป้งไป
1: เริ่มทำอะไรต่อ
2: พันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผ่านไหมครับ
1: ผ่านครับ
2: เย้โอ้นี่ผลงานผมเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
1: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
2: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
1: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
2: ครับ
1: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fitก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
2: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
1: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
3: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วเห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้ว

พระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเอง

0: ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อยมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเอาไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
6: โยเย
5: ่หัวแหลม
6: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฟ้าและฉาย
0: มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้าย

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: สีที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นจากไอโอดีนฟอร์มเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคะกับน้ำแป้งเพราะฉะนั้นตัวจริงตัวน้ำแป้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าที่เกริ่นตอนแรกนะคะว่าการทดลองอันเนี้ยนะคะเราจะเห็นสีเปลี่ยนอย่างชัดเจนแน่นอนก็เพราะว่าจะต้องรอจนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือแอสคอบิกแอซิดเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปจนหมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนแปลงจนหมดแล้วไอโอดีนจะทำปฏิกิริยากับอะไรอีกแล้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยไอโอดีนถูกเปลี่ยนไปเป็นไอโอไดด์แล้วก็แอสคอบิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดฟอร์มของแอสคอบิกแอซิดหมดนะคะแล้วพยายามก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะคะคราวนี้ไอโอไดด์ก็ต้องไปทำกับเฮเดนป็อกไซด์ที่เราใส่เข้าไปแล้วเมื่อกลับมาเป็นไอโอดีนพอเกิดไอโอดีนขึ้นมาไหลปุ๊บไอโอดีนก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งถึงจะให้สีนะคะโอเคค่ะโอเคเคน
1: So here are things that ideally were done ahead of time. Again, I don't know if people are planning to do the experiment or just to watch today's Super One. All right, and we'll do it here too. But so these are materials, the starch solution, it takes some time to get starch to dissolve, so that needed to be done ahead of time. The ascorbic acid solution, we made up ahead of time, but it can be done very quickly. The tincture of iodine that we use,We buy at our pharmacy bottles of tincture of iodine. It's used for if we have wounds, we paint it onto that to help prevent infection. And the 2% is important. I also on the slide give the ingredients if you wanted to make your own if it was not available in the store. And then commercial grade 3% hydrogen peroxide.
2: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีของแลบนี้นะคะน้ำแป้งอันนี้ต้องเตรียมมาล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาละลายนิดหนึ่งคือแป้งเมืองไทยก็มีหลายชนิดในที่นี้ที่แลบที่เตรียมมาใช้แป้งมันนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะกับน้ำ100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็ต้มให้แป้งละลายนั่นเองนะคะก็จะไปเป็นสารละลายใสๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องอันนี้เตรียมไว้เพื่อที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์กับไอโอดีนที่เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะแอสคอบิกแอซิดอันนี้หาซื้อได้นะคะที่ศึกษาภัณฑ์ก็ได้เป็นผงๆสีขาวนะคะแอสคอบิกแอซิดค่ะจะออกมาในลักษณะเป็นผงๆขาวๆอย่างนี้นะคะขาวๆครีมๆนิดหนึ่งค่ะตัวที่3ทิงเจอร์ไอโอดีนก็เป็นสารเบตาดีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นทิงเจอร์ไอโอดีนที่ละลายอยู่อันนี้ส่วนผสมของเราเทียบเท่ากับ 1% available iodine ก็อาจจะเจือจางกว่าของเขานิดนึงนะคะของเขา 2% หรือว่าถ้าในแลบของอาจารย์มีเกรดไอโอดีนอยู่อาจารย์ก็อาจจะเตรียมตามวิธีที่เขาบอกก็ได้ค่ะคือไอโอดีนชั่งมา 1.8 ถึง 2.2 กรัมนะคะของไอโอดีนแล้วก็ใส่โซเดียมไอโอไดด์นะคะ5ในปริมาตร 2.1 ถึง 2.6 กรัมนะคะอันนี้อยู่ในเลนจ์เพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องดูปริมาณที่มันเปลี่ยนไปอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องการที่มันแม่นยำมากนะคะเอาให้มันได้เป็นสารละลายไอโอดีนเพื่อที่มันจะเกิดปฏิกิริยาได้แล้วกันสาร2ตัวนะคะไอโอดีนกับโซเดียมไอโอไดด์ละลายในเอทานอล50มิลลิลิตรแล้วสารก็ไดลูทด้วยน้ำประมาณถึงวอลลุ่มประมาณ100มิลลิลิตรนะคะอันนี้รงมนเตรียมมาทั้ง2อันอันนี้พอดีห่อฟลอยไว้นิดนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากับแสงไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตัวสุดท้ายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยปกติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ซื้อที่ศึกษาภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะปริมาณที่มันมีมากที่สุดเนี่ยมันจะ 30% นะคะอันนี้อาจารย์ต้องดูดีๆว่าปริมาณที่อาจารย์ซื้อมาเป็น 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ 3% นะคะถ้าปริมาณอาจารย์เยอะอาจารย์ก็จะได้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่านะคะ
1: So then for this demonstration or experiment whichever way we run it we have a series of solutions to makeWe're going to do three different tests that will involve three different concentrations of hydrogen peroxide. We'll keep them constant, and we'll make two different solutions for each of those tests, and then mix them and record the time that's required. So Jack, to save time, has already made two of these three sets of solutions up. So solution one in each case is 3 milliliters of water, 1 milliliter of our vitamin C solution, and 1 milliliter of the tincture of iodine. And then the second solution, it's very convenient to prepare these all at the same time. So when you're measuring out water, have three flasks, put 3 milliliters in one, two in the next, and one in the third. Then measure out the starch or the hydrogen peroxide and go through the flasks in that way. And you can see the quantities here. So we'll prepare the three flasks with solution one. We'll prepare the three flasks with solution two. And then one at a time, we'll mix them. We'll record, we'll swirl, and as soon as we've mixed, we'll record the starting time and then see how long it takes for something to happen. And I think maybe, well, you've got these numbers in your packet, so you could refer to them. I think let's have Jack just very quickly do one of these for us, and it will probably be more interesting for you to watch Duangamon do this in Bangkok. But we'll get ours going here for you to look. So Kelly's going to zoom in for us here.
3: So this is test one.
2: ค่ะอันนี้เป็นสารละลายที่เขาเตรียมมานะคะจากสารเคมีที่เราเตรียมไว้แล้วอ่ะนะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่ามันมี3การทดลองย่อยนะคะในอาจารย์รบกวนอาจารย์ดูแถวที่1ก่อนนะคะ test 1นั่นก็คือว่าในการทดลองที่1เนี่ยมี2โซลูชันเห็นมั้ยคะโซลูชันแรกเนี่ยทุกการทดลองทั้ง3การทดลองจะมีปริมาณเท่ากันคือน้ํา3มิลลิลิตรวิตามินซี1มิลลิลิตรแล้วก็ไอโอดีน1มิลลิลิตรนะคะอันนี้อาจารย์เตรียมไว้เป็นสต็อกได้เลยนะคะส่วนโซลูชันที่2เนี่ยจะปริมาณแตกต่างกันนั่นก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราจะทำปฏิกิริยารีออกซิเดชันกลับคืนมาเปลี่ยนไอโอไดน์เป็นไอโอดีนเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันละนะคะเทสแรกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรใช้น้ำ3นะคะน้ำแป้งเนี่ย1มิลลิลิตรเท่ากันหมดปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณน้ำก็จะลดลงเพื่อที่จะเก็บไฟนอลวอลลุ่มปริมาตรรวมเนี่ยให้เท่ากันตลอดทั้ง3การทดลองนะคะปริมาตรวอลลุ่มเท่ากันความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองในแต่ละการทดลองอันนี้เขากำลังเตรียมความเข้มข้นของโซลูชันที่1กับโซลูชันที่2อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวทางเราก็เตรียมมาเหมือนกันเราจะสามารถทำไปพร้อมๆกับเขาน่าจะทำได้นะคะ
0: เดี๋ยว right. คุณครูมาช่วยอาจารย์ดูกมลเลยค่ะมาช่วยกันตรงนี้นะคะอันนี้หลักการก็คือว่าให้เตรียมสารละลาย2ชุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีนะคะการทดลองที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะดูผลกระทบหรือดูผลกระทบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะดูซิว่าความเข้มข้นใส่มากใส่น้อยเนี่ยนะคะมีผลอย่างไรต่อปฏิกิริยานะคะสารละลายชุดที่1 เป็นสารละลายของวิตามินซีกับไอโอดีนอันนี้เหมือนกันหมดนะคะโดยที่ปริมาตรทั้งหมดรวมเนี่ยก็คือ5มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายชุดที่2นะคะก็มีปริมาตรรวม5มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าเราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณแตกต่างกันเราก็ต้องลดปริมาณน้ำลงเพื่อให้คงปริมาตรรวมเป็น5มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราเตรียม2เซตก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเทผสมกันนะคะก็เห็นเขาเตรียมทางด้านโอเรกอนนะคะอาจารย์นุกมลเตรียมทางนี้ใครมาช่วยทางนี้อีกไหมคะมายืนด้านหลังโต๊ะนี่เลยค่ะนะคะอย่าบังเดี๋ยวทางไกลกังวลมองเราอยู่มาเชิญเลยค่ะอาจารย์คุณครูมาเลยตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะสนุกมากนะคะเชิญมาทางนี้เลยค่ะ
1: So Jack is making up. He had already made up our test number one and test number two solutions, and on screen here now he's preparing the samples for test number three. So there you can see maybe he put in the iodine into the ascorbic acid solution and the color discharges. The ascorbic acid really does reduce iodine to iodide. And now he's got to prepare solution number two for test number three. He's almost ready.

0: send out a cautionary message. Peroxide, and then
1: so
0: the starch
1: you do
0: together.
1: Test number two and test number three, right?
0: We're going to do test number three. He's making the solutions right now, and we'll do it first. And then we're all ready to do test number one and two. We just have to mix those solutions so we can do those next.
1: Okay, so you do you're doing test number three.
0: Correct.
1: ค่ะเขากำลังทำเทสทรีนี่ก็คือใช้ปริมาณของไฮเดรนเปอร์ออกไซด์สูงนะคะคือ3มิลลิลิตร
0: โอเคนะงั้น we should have a good timer
1: ละลายไว้ก่อน
0: so this has the highest concentration of peroxide so it's going to be pretty fast so I'm going to tell you to go in 4 3 2
1: นะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากสังเกตค่ะดูนะคะอันนี้คือเทสต์ number 3คือใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์เยอะ
0: done that was about 6 seconds
1: เราดูปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: And now, because I know you would like to get started there too, we're going to go to the other extreme. We'll go to test number one, the lowest concentration of peroxide, because this should take the longest. Four, three,
1: one, นะคะใช้ไฮเดรนเปอร์ออกไซด์น้อยที่สุดดูระยะเวลานะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
2: Okay, so this should take a little bit.
0: It's already taken longer. That's good.
1: นะคะเมื่อกี้นี้เราผสมปุ๊บก็เห็นสีเปลี่ยนทันที mm-hmm. อันนี้ใช้เวลานานกว่านี่คือปริมาณไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยนะคะน้อยที่สุด
0: And why is this taking longer? It's because there's more ascorbic acid there relative to how much hydrogen peroxide. So the peroxide, every time it reoxidizes iodide to iodine, it loses. Oop, there it goes. That was just 1 minute on the nose.
1: นะคะเพราะงั้นก็จับเวลาได้เลยว่าแตกต่างกันระหว่างเทสที่3กับเทสที่1นะคะ
2: โอเค
0: 3 2 1 go since we have a solution
1: เทสที่2นะคะเช่นเราจับเวลาเราก็จับเวลาตอนที่จะเท
0: We didn't just do that one
1: นะคะพอเทปุ๊บก็จับเวลาเลยแล้วก็ดูซิว่าพอจะเห็นสีใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเป็นผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งมีปริมาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากัน
0: Yes, Arjun Dwangaman is doing it exactly the way we do it, just to measure everythingusing one pipette first and then do the next reagent and then the next.
2: I'm going to have a second shot at that one.
0: Okay.
3: ตอนนี้เราเตรียมสารละลายสต็อกโซลูชันคืออันนี้ใช่ไหมคะสต็อกโซลูชันของโซลูชัน1แล้วนะคะส่วนโซลูชัน2ก็ตามความเข้มข้นเทส1เทส2เทส3นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทส3ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทส3ก่อนเนี่ย3ตามที่โปรเฟสเซอร์เคนทำไว้เนี่ย3เนี่ยจะเกิดเร็วที่สุดนะคะก็คือมีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถึง3มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวพอดวงมนต์เทสารละลายที่1ไปในโซลูชันที่2เนี่ยอาจารย์จะจับเวลาไว้เลยเราจะดูซิว่าระยะเวลาที่มันให้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะคะโอเคนะคะเทแล้วนะคะจับค่ะจับค่ะอาจารย์แล้วก็เขย่าไปเลยค่ะเมื่อกี้อ้าวหยุดเลยค่ะเท่าไหร่คะโอ้ 0.0587 ก็คือ5วินาที5 0.587 วินาทีนะคะเพราะว่าอันนี้ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราค่อนข้างความเข้มข้นสูงอะนะคะอันนี้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% อันนี้เราไม่ได้เพียวไม่ได้ไดลูทนะคะไม่ได้เจือจางนะคะถัดไปเป็นเทสที่2หยุดค่ะเท่าไหร่คะ
2: 8 seconds

0: 0.0925โอเคค่ะเทสสุดท้ายนะคะ
1: The first one we have only 0.5 second
2: and the second one went
1: ตรงกับมันยูส 30% hydrogen peroxide
3: ไม่พอ
2: oh 30%
3: เราไม่ได้เผื่อไว้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยไม่ได
0: ้พอดีเทสโซลูชันวันขาดไปนิดหน่อยนะคะอาจารย์เวลาอาจารย์ให้นักเรียนเตรียมต้องเตรียมเผื่อไว้นิดนึงนะคะพอดีเราเตรียมเป๊ะเกินไปเอานะคะเทนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี
1: ้ถ้าจำปฏิกิริยาได้นะคะย้อนกลับไปดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราบอกว่าแอสพิกแอซิดนะคะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนแล้วได้เป็นไอโอไดเสร็จแล้วไอโอไดเนี่ยจะถูกออกซิไดซ์เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ได้ไอโอดีนทีนี้ที่เราเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสารละลายเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแล้วมันให้ผลยังไงทำไมเราถึงเห็นการเปลี่ยนสีในเวลาที่แตกต่างกันเมื่อใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็ดูจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไอโอไดให้เป็นไอโอดีนก็คือไอโอดีนมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าไอโอดีนยังปริมาณไม่เพียงพอที่จะไปฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับแป้งได้มันก็ต้องรอจนกระทั่งไอโอดีนเนี่ยเหมาะสมนะคะคือการจะฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมันต้องมีปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมกับแป้งงั้นตอนที่เราใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ำๆเนี่ยไอโอดีนที่เกิดขึ้นมันก็น้อยเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอโอดีนได้ถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งที่เหมาะสมมันถึงจะให้เห็นสีออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า เราสามารถตามปฏิกิริยาได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้นะคะโอเคเคน we finish the experiment here
2: good it looked like it worked for youAnd, you know, the fact that it worked even with 30% hydrogen peroxide tells me that this is another good experiment where you could allow your students to ask questions and to test them experimentally. Maybe they'd like to see what the effect of temperature is on reaction rate, and they could cool their solutions in an ice bath and see what if the time change is going to 0 degrees instead of working at room temperature, or changing the concentration of hydrogen peroxide still further.Or changing other concentrations, so it's a good simple experiment. Everything is safe. It's fast. We can dispose of this. We'll just put it down the drain with plenty of water, and so the hazard is low, and it allows increased experimentation.
0: ค่ะ อันนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่านะคะเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเนี่ยนะคะอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเนี่ยปฏิกิริยาก็เกิดเป็นไอโอดีนก็ถูกออกซิไดซ์เป็นไอโอไดด์ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงของการทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเปลี่ยนนั่นก็คืออุณหภูมินะคะถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนลองเปลี่ยนอุณหภูมิในการทดลองปกติอุณหภูมิห้องเมืองไทยอาจจะประมาณ32องศาใช่ไหมคะถ้าเราแช่ลงในไอซ์บาทอ่างน้ำแข็งนะคะลดอุณหภูมิมันลงเป็น0องศาอาจารย์ให้นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะให้เด็กอีกกลุ่มนึงเพิ่มอุณหภูมิของปฏิกิริยาเตรียมวอเตอร์บาธไว้ที่น้ำร้อนๆสัก60องศาลองดูซิว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเป็นยังไงสีเปลี่ยนไหมแต่การเปลี่ยนค่าตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะเปลี่ยนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะให้อุณหภูมิทดสอบเอฟเฟกต์ของอุณหภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงที่นะคะอาจจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยหน่อยเพื่อที่จะให้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันช้าเพื่อที่จะดูผลของอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือฟิกตัวแปรตัวหนึ่งให้คงที่แล้วตัวหนึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ฝึกนิสัยนิสิตก็คือนักเรียนใหลงบันทึกในตารางนะคะให้ออกแบบตารางเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเขาจะมีตัวอย่างนะคะว่าตารางเนี่ยควรจะเป็นยังไงให้ออกแบบตารางเพื่อให้เป็นนิสัยที่ดีในการจดบันทึกก็คือว่าอย่า

0: ทำอ่ะนะคะพอได้ผลการทดลองแล้วก็จดลงไปเลยนะคะ
1: Here's the simple little chart of results that we would get and Jack just finished for us so at our first test if I calculated correctly it was 0.3% hydrogen peroxide and the time it took ours was 60 seconds that's interesting test number two with twice the concentration of peroxide took 22 seconds So about half the time, and test number three was around 6 seconds. Although I didn't do a very good job of timing, and your numbers were much shorter, but your concentrations were higher. So essentially, you just continued this table down to higher and higher concentrations of peroxide. It was a nice experiment.
0: ค่ะอันนี้เป็นในตารางนะคะตารางแถวที่2เปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้นะคะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์ใช้3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจารย์ก็พอนำมาไดลูทเป็นนำมาทำให้เจือจางในรีแอคชั่นมิกซ์เจอร์ของมิลลิลิตรใช่ไหมคะอาจารย์นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มา1เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของอาจารย์ก็จะเหลือเพียงแค่ 0.3 เท่านั้นในขณะที่รีแอคชั่นที่2นำมา2มิลลิลิตรความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรก็จะเป็น 0.6นะคะ 0.6% เทสที่3จะเป็น 0.9% เพราะว่าอาจารย์นำมา3มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรนั่นเองนะคะอันนี้คือการที่เราเตรียมได้ก่อนทำการทดลองส่วนแถวท้ายสุดคือเวลาที่วัดได้นะคะเป็นหน่วยวินาทีอาจารย์ก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะว่าที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างกันเนี่ยเวลาที่ทำปฏิกิริยาจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดวงกมลใช้เนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าที่Professor Ken ใช้ถึง10เท่านะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราใช้เลยเราไม่ได้ไดลูทนะคะเราก็ปฏิกิริยามันก็จะเกิดอย่างรวดเร็วกว่านะคะ
2: Well, Jan Dokamon used 30% hydrogen peroxide, and you used 3% hydrogen peroxide, and you got the test 3 about 6 seconds. I think that makes sense because Jan Dokamon got nearly 0.6 seconds. That is about 10 times less, huh? Because we used 10 times higher concentration.
1: Yes, I'm going to take all our numbers and graph them, and I'll show them at our next session.
2: ค่ะสังเกตนิดนึงทางอาจารย์เคนบอกว่าเทสที่3ของอาจารย์เคนเนี่ยใช้เวลา6วินาทีขณะที่ของอาจารย์ดุกมลนะคะความเข้มข้นเป็น10เท่าสูงกว่าไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยสูงกว่า10เท่าเราก็ได้เวลาเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเร็วกว่า10เท่าเหมือนกันก็คือประมาณได้ประมาณ 0.6 วินาทีนะคะจะมา 0.58 ก็ 0.6 นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ประมาณ10เท่านะตรงเลยนะคะโอเคค่ะโอเค Ken you can continue
1: All right There are many clock reactions that are available to use and as we start to consider the green lessons from this demonstration let's think about some of these other clock reactions most of them call for using strong sulfuric acid or perchloric acidor ammonium persulfate, all of which are hazardous and are things that I would be concerned about having my inexperienced students working with. And then there are a large variety of other clock reactions. You may have seen some of these. The picture I show here is of one that's called the old Nassau reaction that involves a timed precipitation of mercuric iodide. You can see the recipe.The idea of using mercury to make a simple demonstration or a simple example of kinetics seems like a bad idea given how hazardous it is. And then various other clock reactions, maybe bromate and bromide or phenol, sulfuric acid, all the reagents are quite harmful. And so this iodine clock reaction, simply using starch and pharmaceutical iodine and low concentration of hydrogen peroxide is much, much safer than any of these and generates much less waste. And the waste that it generates can go down the drain instead of having to be dealt with as hazardous.
2: ค่ะก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะจบการทดลองก็ลองให้นักเรียนไปค้นซินะคะว่ามีการทดลองเกี่ยวกับ คล็อกรีแอคชั่นอะไรบ้างนะคะเราก็จะพบว่ามีหลากหลายเลยนะคะคือมันมีปฏิกิริยารีด็อกซ์รีแอคชั่นได้มากมายที่สามารถเอามาใช้ในการทดลองนี้ได้แต่เราก็ต้องดูนะคะว่าสารเคมีที่ใช้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจะต้องใช้กรดนะคะใช้ซัลฟูริกแอซิดต้องใช้เพอร์คอริกแอซิดต้องใช้อะโมเนียมเพอร์ซัลเฟตพวกนี้ก็เป็นคอโรซีฟนะคะแล้วก็บางตัวนี่ก็เป็นสารเอ็กซ์พลอสีฟคือสารระเบิดได้อะไรเงี้ยนะคะรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งสารประกอบพวกเมอร์คิวริกไอโอไดด์พวกนี้ก็มาใช้ในเรื่องของปฏิกิริยาทำคล็อกรีแอคชั่นได้เหมือนกันนะแต่พอพูดถึงสารปรอทนะสารที่เกี่ยวข้องกับเป็นพวกสารประกอบปรอทเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอันตรายนะคะหรือเป็นพวกโปรเมตโปรไมฟีนอลนะคะพวกนี้อันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะงั้นการเลือกการทดลองที่จะมาให้นักเรียนทำเราก็ต้องดูในเรื่องระวังในเรื่องของความการเกิดอันตรายนะคะในการทดลองที่อาจารย์เคนเลือกขึ้นมาเนี่ยนะคะเราใช้อะไรเราใช้ของที่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะคะเราใช้แป้งนะคะก็ถือว่าเป็น renewable resource หมายความว่าเป็นวัสดุที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วก็คือมาจากพืชอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเดรนปรอกไซด์นะคะหรือว่าทิงเจอร์ไอโอดีนอะไรเงี้ยนะคะก็คือของที่เราใช้อยู่ประจำวันก็คือเป็นสารที่ปลอดภัยมากกว่านะคะก็ตรงตามกรีนเคมิสตรีคอนเซ็ปต์นะคะโอเคเคน
1: Okay, and to complete this experiment and looking specifically at the green principles, the principles that cross, that I feel are relevant, and your students may want to discuss this, or the teachers as well, come up with others, but certainly by going to this clock reaction, we are preventing waste, principle number one. Number four, we're working with safer chemicals. Number five, we're working with safer solvents, in this case just water, and some of the other reactions may require different solvents. I put in principle number seven just as a discussion, renewable feedstocks. We're working with ascorbic acid, which is a natural product, and so you could consider that as being a relevant principle, be a good discussion. And then finally, principle number 11, again, real-time monitoring, here very graphically because we can measure the rate of the reaction simply by watching the color change when it occurs.
2: Perhaps we shall leave this with the teachers and then ask teachers back that what you think, which green chemistry concept, which one, which principles according to our experiments. Huh?
1: I think that would be an excellent idea.
2: ค่ะก็ตอนนี้คิดว่าคุณครูค่อนข้างแม่นขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าการทดลองของเราเนี่ยนะครับมันตรงตามหลักการ green chemistry ข้อไหนนะคะลองกลับไปคิดดูถ้าใครคิดออกมาได้มากกว่าที่อาจารย์เคนคิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ11นะคะช่วยบอกด้วยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้อาจารย์เคนทราบนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เคนจะมาสอนที่นี่เดี๋ยวจะหารางวัลให้เลยนะคะไปลองไปหาดูซิว่ามีข้อไหนอีกไหมคะที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าwaste นะคะ waste prevention คือเราใช้ปริมาณน้อยนะคะเกิดสารเกิดของเสียน้อยนะคะแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะปฏิกิริยาที่ทำก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งดิสคัสไปนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่สร้างขึ้นทดแทนได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้เสนอมาคือ5ข้อของ Green Chemistry นะคะเรียนฝากอาจารย์เอาไว้นะคะ Well can just make a challenging that anyone that can see any other principle else besides your five principles, then you will give some gift to them when you come here next time.
1: It's a deal.
2: อาจารย์ก็ตกลงนะคะเพราะงั้นไปหามานะคะว่า Green Chemistry ข้อไหนที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะสำหรับการทดลอง Clock Reaction อันนี้ค่ะโอเค you can continue
1: Thank you, Supua. That was a great idea. So we'll now go to our third demonstration for today, and the last one. This again relates to chemical reaction rates and kinetics. Catalysis will also be involved here. And the premise behind this really is, again, it's a teaching premise instead of a chemical premise. And that is to say that we can do simple experiments using readily available materials to explore important chemical issues, including

0: This case, chemical kinetics.
1: ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะสำหรับการทดลองอันนี้นะคะก็คงไม่ใช่มาดูในเรื่องของการคำนวณหรือว่าดูในเรื่องของการคิดคำนวณโดยตรงนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นเพื่อที่ว่าใช้ในแง่ของแนวคิดมากกว่านะคะการทดลองที่จะทำต่อไปนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุที่เราหาซื้อได้นะในครัวเรือนใช้ในบ้านเรือนเนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เพื่อจะมาดูในเรื่องของจลนพลศาสตร์ทางเคมีเหมือนกันนะคะงั้นที่เราจะเรียนหลักการจากการทดลองอันนี้เนี่ยก็คงดูในเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาค่ะโอเคเคน
0: โอเค so a little bit of background for this experiment there is an enzyme contained in yeast and actually almost every living organism contains an enzyme like this it's called catalase catalase decomposes hydrogen peroxide to give oxygenand water. Oh, and the second point notes this, most organisms have this. Peroxide is easier to get from oxygen than water. It's a partial reduction product. And peroxide is hazardous to living organisms. And so they've developed over time a defensive mechanism against peroxide. And that is these catalase enzymes. I thought it was interesting from a practical matter, if any of you were contact lenses instead of eyeglasses. In the contact lens cleaning solutions, you will find frequently hydrogen peroxide is used as a cleaning agent. But if you were to put a contact lens into your eye with a little hydrogen peroxide on it, you would wish you hadn't. And so the final step in a contact lens cleaning procedure is frequently treatment with a solution containing catalase, the enzyme that decomposes peroxide. And brings it to simply oxygen and water.
1: ค่ะการทดลองที่จะทำต่อไปนี่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารชนิดหนึ่งจริงๆแล้วคือเอนไซม์นะคะเอนไซม์นี้เขาใช้ชื่อว่า catalase นะคะอันนี้เป็นของบริษัทเบเกอร์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นยีสต์นะคะที่มีจะผลิตให้เอนไซม์ออกมาชื่อเอนไซม์แคทาลิสเนี่ยนะคะเอนไซม์ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือสามารถทำให้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยแตกตัวนะแตกสลายเปลี่ยนมันจากไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนกับน้ำนะคะอันนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะคะก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้คอนแทคเลนส์อาจจะรู้ว่าขั้นตอนการทำความสะอาดcontact lens เนี่ยนะคะเราก็จะล้างในน้ำยาล้าง contact เนี่ยซึ่งในน้ำยาล้างนี่มันอาจจะมีทุกครั้งที่เราล้างเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราล้างไม่ดีเนี่ยไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสารทำความสะอาดนะมันจึงติดอยู่ที่ contact lens ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราจะให้สารละเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะให้สารน้ำยา2ชนิดใช่ไหมคะต้องล้างอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งอันน้ำล้างอันที่สองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสารละลายแคทาลิสนั่นเองนะคะจะมีเอนไซม์ตัวนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไฮเดรเจนปรอกไซด์ถูกทำลายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างนี่คือจุ่มอันแรกแล้วเราก็ต้องมาจุ่มอันที่สองใช่ไหมเราต้องทำตามวิธีที่เขาบอกเนี่ยนะคะก็คือแคทาลิสทำหน้าที่ก็คือสลายไฮเดรเจนปรอกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนกับน้ำเพราะถ้าเรามีไฮเดรเจนปรอกไซด์ปนเปื้อนอยู่เรามาใส่กับตาเนี่ยไฮเดรเจนปรอกไซด์เนี่ยมันก็จะทำลายตาเราได้ทำลายเนื้อเยื่อเราได้นะคะโอเคเคน
0: All right the reaction chemistry involved in this demonstration is pretty simple so the top one shows hydrogen peroxide being decomposed to water and oxygen as we just discussed there's a picture of what catalase enzyme looks likeThe active center in catalase is an iron atom that is contained within a molecule called heme. It's closely related to the oxygen-carrying protein called hemoglobin, of course, that's in our bloodstream. So that iron helps to, or catalyzes the decomposition of peroxide. And then at the last minute, I remember to add to the slide the most important reaction that we're going to see. We're going to carry out a combustion reaction.

0: production and of polyethylene. And so the bottom slide shows that polyethylene can react with oxygen to give CO2 and water. Not a big surprise, but it was important to include that because that's the reaction that we will observe most directly.
1: จะเห็นในรูปทางด้านขวามือเนี่ยมีสีชมพูตรงกลางเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือเหล็กนะคะการที่คาทาลิสต์เนี่ยสามารถสลายตัวของไฮเดรนบล็อกไซด์ได้เนี่ยทำให้ไฮเดรนบล็อกไซด์สลายตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากมีเหล็กที่อยู่ตรงกลางของตรงโครงสร้างคาทาลิสต์นั่นเองที่ไปช่วยเร่งปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็โครงสร้างก็ถ้าคิดย้อนไปก็คล้ายๆกับฮีโมโกลบินนั่นเองในเลือดเราก็จะมีเหล็ก อยู่ในโครงสร้างของตัวฮีโมโกลบินนั่นเองนะคะเดี๋ยวการทดลองนี้เราจะใช้แคทาลิสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นศึกษาเรื่องคอมบัสเรื่องการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะตัวแคทาลิสต์ก็จะไปช่วยเร่งในเรื่องของการเผาไหม้เดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะคะ
0: I'll show this procedure slide just very quickly so that you'll have this but it's in your package as well and what I should do quite quickly is go to the videos but for this very simple materials we just need hydrogen peroxide 3% not 30 we need yeast a container that can be capped and a couple plastic bags and then I didn't want to use a cigarette so I used just a wooden toothpick that I could ignite and lead to not the flame I didn't want but we want the glowing part of that
2: เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นในวิดีโอของเขานะคะก็จะมีเขาจะเตรียมถุงพลาสติกไว้ซึ่งจะบรรจุแอร์ถุงพลาสติกต้องมีซิปเพื่อที่จะซีลไม่ให้แอร์มันออกมาได้นะคะแล้วก็ขวดไวเอลเล็กๆอันนั้นนะคะซึ่งมีจุกปิดตรงนั้นเนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะมีการใส่ยีสต์เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไปอันนี้ 3% นะคะในถุงอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูนะคะแล้วก็มีแอร์ในปริมาณหนึ่งในถุงที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยแล้วก็ซีลก็คือปิดซีลถุงพลาสติกซะนะคะหลังจากนั้นก็มีการจุดบุหรี่เพื่อที่จะให้มันเกิดการเผาไหม้นั่นเองนะคะก็มีการจุดบุหรี่แล้วเดี๋ยวจะมีการจิ้มบุหรี่ตรงนั้นนะคะเข้าไปตรงถุงนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปละกันนะคะ
1: ในกรณีนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ใช้บุหรี่นะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันถ้าดูไม่ผิดนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็จะใช้จุดจากตรงไม้จิ้มฟันตรงนั้นนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาไม่คิดว่าลดความรุนแรงลงเดี๋ยวดูจากการทดลองเขาละกันนะคะโอเคเคน
0: โอเคSo I don't need to show you this because we're just going to do it. This, I didn't use safety glasses. I'll tell you that. We'll go to the laboratory session. And for this one, the laboratory is going to be a demonstration. And I thought I'd show you where my laboratory was. This is outside my kitchen at my house here in Eugene, Oregon. It's springtime. And it didn't rain on Saturday. And so we had flowers blooming. And I thought that was a great laboratory.
1: And this home lab is in the lab.ในที่บ้านเขาเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่หนาวมากเท่าไหร่เนาะที่ยูจีนนี่น่าจะเย็นแต่ไม่มีสโนว์ค่ะโอเค can you can continue
0: okay. So I'm going to because I know this will work better I'm going to leave the PowerPoint and go to a movie So this nowis the first half of the demonstration. I'm simply going to take a plastic bag, fill it with air, and then touch a glowing coal to the plastic and see what happens. And so we'll start the movie here. Air is a cheap and easily available reagent.
2: ค่ะนี้เขาก็เปิดถุงเพื่อให้เอาแอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดถุงซิปนะคะ
0: So I've sealed the bag so it has air in it. Now I have a candle burning. I'm taking a wooden stick. I will catch it on fire but then blow out the flame before I touch the bag with it.
2: ค่ะนี้เขาก็พยายามจุดไฟตรงนั้นเพื่อที่จะกับไม้จิ้มฟันอย่างที่จันทร์วันว่าแล้วก็จิ้มลงไปในถุงนะคะดูสิคะว่าจะเกิดการเผาไหม้ยังไงหรือเปล่านะคะนี่เขาก็จิ้มลงไปละ
0: And what you can see is not very much happened. The bag melted.

0: a little bit. Maybe it burned a little bit to make a small hole.
1: ค่ะอันนี้เขาก็พบว่าพอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตรงจุดที่จิ้มลงไปของพลาสติกตรงนั้นนะคะอันนี้เพราะว่าข้างในถุงเนี่ยยังเป็นอากาศเปล่าๆนะคะ
0: And that's what happens with polyethylene and air, which we determined in one of our earlier workshops is 20% oxygen.
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกิดการเผาไหม้ของพลาสติกที่เป็นโพลีเอทิลีนกับอากาศซึ่งอากาศเนี่ยอยู่ในออกซิเจนอยู่ในอากาศเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะคะ
2: Can you think it's less than 20%? You think it's 20% oxygen in air?
0: I think so. Isn't that what we determined?
2: So means that your air is very clean. In Bangkok, maybe 18%.
0: Oh, and 2% particulates? Okay. So that wasn't a very interesting demonstration yet, but now let's look at the effect of concentration on reaction rate.So if you have 18% air, maybe we have 18% too, whatever it is. Now let's go to a higher concentration of oxygen, and we'll do that by taking advantage of the chemistry that we just talked about. So now I can play this movie and narrate as we go.
1: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเพิ่มปริมาณแอร์ในถุงนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ยังไงนะคะเขาก็ตักยีสต์มานะคะเดี๋ยวลองดูการทดลองต่อไปเลยนะคะ
0: Okay, I wanted to wait. So we're taking yeast. I'm going to put it in this container.
1: ใส่ยีสต์ในไวเอลพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดจุกนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เห็นไหมคะเขาหยิบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ
0: ด์ 3%
1: 3% นะคะ
0: And that's about 50 milliliters, 1 quarter cup.
1: ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ประมาณ50มิลลิลิตรลงไปในถุงพลาสติกนะคะ
0: And I put it in the bag together with the yeast container, squeeze the air out a little bit and seal it.
1: หลังจากนั้นก็ใส่ภาชนะที่มียีสต์นะคะใส่ลงไปในถุงเดียวกันนะคะ
0: Now we're going to open the yeast container and release the yeast into the peroxide
1: หลังจากนั้นอาจารย์ก็เปิดฝายีสต์เพื่อที่จะให้ยีสต์ที่อยู่ในกระป๋องอ่ะออกมาผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะจะพบว่าเริ่มมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ
0: So now what do we have? We have a bag full of yeast and foam, but mostly it is full of oxygen.
1: ค่ะจะเห็นยีสต์แล้วก็เป็นฟองอากาศนะคะเป็นฟองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตรงฟองนั้นน่ะแน่นอนที่สุดมันต้องมีออกซิเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการทดลองเหมือนคราวที่แล้วก็คือจี้ไม้จิ้มฟันที่จุดด้วยไฟไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าพอจี้ไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรที่แตกต่างจากเมื่อตะกี้ไหมนะคะ
0: So should we see what happens?
1: Okay.
0: Yeah, I've got the dip.

0: ค่ะหลังจากที่จิ้มลงไปแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าขนาดของพลาสติกขนาดของรูที่จิ้มลงไปเนี่ยนะคะจะเกิดการขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เมื่อตะกี้เนี่ยวงของถุงพลาสติกเนี่ยจะแคบอันนี้จะเห็นว่าวงของพลาสติกคือโพลีเอทิลีนนะคะจะเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้นวงของการเผาไหม้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะคะโอเค we see just a big hole of plastic bag.
1: Yes, and you saw the flame, so it really does react faster with pure oxygen. That's reassuring for those of us that believe in chemistry. You should come and visit.
2: We all would like to go visit you in Eugene.
1: Okay, well, we'll have you here again soon, I'm sure. So.

0: So if we complete this experiment, then this is another one of these experiments where it's very easy to ask questions and to try things. So some of the ideas you might think of here is, as in the previous one, reaction rate is supposed to depend on temperature. So maybe if we cool the mixture in ice and then observe how quickly or how slowly the catalase with the peroxide to generate oxygen, we can get some sense of that, and presumably it would be slower. We can ask that question, and then we can address it in the laboratory. Or what about surface area? Surface area is supposed to impact the rate of a chemical reaction also. So maybe we could take the yeast, grind it up into a finer powder, and see if the oxygen is produced at a faster rate. Or maybe your students will have other ideas about things to try, and since these are very safe materials, they could try them.
1: ค่ะอันนี้หลังจากการทดลองแล้วนะคะเราก็มาดูว่าการทดลองเนี้ยเราสามารถจะสอนอะไรให้กับนักเรียนได้บ้างนะคะเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเมื่อมียีสต์กับไม่มียีสต์มียีสต์แล้วก็ต้องมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยนะคะที่ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาได้นะคะซึ่งยีสต์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเอนไซม์แคตาลิสต์นั่นเองนะคะทำเป็นตัวที่ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นมาในถุงพลาสติกนั้นอันนั้นก็คือปริมาณสารตั้งต้นที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อตะกี้ปริมาณที่แตกต่างกันก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองแต่ในการทดลองนี้คือปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันโดยมียีสต์หรือเอนไซม์แคตาลิสต์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเจเนเรตออกซิเจนขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าจะให้มีความแตกต่างมากขึ้นอาจารย์ก็อาจจะให้นักเรียนทดลองในกรณีที่อุณหภูมิต่างกันถุงตรงนั้นที่เราเกิดออกซิเจนขึ้นมาแล้วมียีสต์มีอะไรผสมในถุงอาจจะใส่ไปแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้ดูซิว่าถ้าแช่ในถังน้ำแข็งแล้วเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดดีขึ้นไหมแต่เวลาจี้ไฟอย่าเอาไปให้โดนน้ำนะคะเดี๋ยวจะไม่เกิดการเผาไหม้นะคะอีกออปชันหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนตัวแปรก็คืออาจจะนำยีสต์เนี่ยนะคะปกติยีสต์มันก็จะเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนบดยีสต์ให้ละเอียดขึ้นดูซิว่าจะให้ปริมาณออกซิเจนได้มากขึ้นไหมหรือว่ายีสต์จะตายไปเลยไม่สามารถให้ออกซิเจนได้แล้วเพราะว่าเกิดการบดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวลองดิสคัสกันดูนะคะว่ามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นไหมขนาดโพรงจะใหญ่ขึ้นไหมของพลาสติกนั้นหรือว่าอาจจะมีไอเดียอื่นๆที่นักเรียนอาจจะคิดขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นปริมาณของยีสต์ที่แตกต่างกันในถุงแล้วก็ใช้ในการทดลองนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะ
2: ค่ะก็เสริมอาจารย์ดวงกมลนะคะตอนที่เราบอกว่าดูว่าผลของอุณหภูมินะคะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะทำได้ก็คือแช่น้ำอุ่นหรือแช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะแล้วก็คือแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วยกขึ้นมานะคะแล้วค่อยเอาไม้ที่ว่าเผาไฟแล้วจิ้มดูนะคะสำหรับเรื่องเอายีสต์บดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือจะดูในเรื่องของพื้นที่ผิวเพราะว่าเท่ากับว่ายีสต์เนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเยอะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์นกมลบอกว่ามันไม่แน่มันอาจจะเป็นในทางลบก็ได้กลายเป็นว่ายีสต์ไม่ทำงานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดีเราก็จะให้นักเรียนได้อภิปรายกันได้ซักถามกันนะคะส่วนไอเดียอื่นได้ลองคิดดูนะคะถ้าคิดได้เดี๋ยวคราวหน้ามาบอกด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะหาของขวัญละให้เคนแจกนะคะอาจารย์เคนเตรียมมาแจกของขวัญนะตกลงเรามีเป็นหนึ่งข้อคือกรีนอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ว่ามีไอเดียอื่นไหมที่จะดูการทดลองอันนี้ว่ามีผลต่อการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะ Can I add another things you to do so you need to prepare more gifts I ask them that is there any other idea to come up with this experiment so you will ask them next time
0: Okay, I might need to ask customs for an import license before I come to visit. Maybe I shouldn't show this next slide then, because I should make them guess. But here, just I think I want to show this slide. The green principles that are involved here, very much the same as in the previous demonstration, but I've added into here also catalysis, because we're using catalase.
2: Okay. I don't think we can spend time much here because they know already. They know all 12 principles already.
0: Well, that's good.

0: อ่ะก็จอห์นเคนก็บอกเอาดูตรงนี้นะจริงๆแล้วก็คือพวกเราคงคนคุ้นเคยแล้วนะคะอันนี้ก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าหลักการทางด้านกรีนเนี่ยนะคะเราก็คือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราใช้สารเคมีที่ปลอดภัยปฏิกิริยาก็ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ใช้อันนี้อาจารย์เคนก็ยังบอกว่าเป็น renewable คือเป็นวัสดุที่ทดแทนได้นะคะสร้างขึ้นได้ในอย่างยีสต์เนี่ยเราก็ทำได้นะคะแล้วก็ principle ที่คิดว่าเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมี principle ข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ9นะคะเดี๋ยวลองไปคิดดูนะคะโอเคเคน
1: All right well I'll let you decide if we have time for this or if we should move on
2: คือในส่วนของผมก็ให้นักเรียนได้ลองทำตามในสเกลของเราอะนะครับไม่เหมือนกับทางโอเรกอนแต่ก็พยายามลองทำก็ไม่ค่อยชัดเจนในส่วนที่เป็นแลบที่1 นะครับนี่อยากจะถามว่าเมทิลีนบูเนี่ยที่เราใช้ถ้าเราใช้เป็นสารละลายที่อยู่ในห้องแลบของเรานี่จะใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได
2: ้ที่เป็นสารละลาย
0: แต่ว่าเมื่อกี้ของอาจารย์นุกมลเนี่ยนะคะก็เป็นใช้เป็นที่ซื้อจากร้านขายเลี้ยงปลาใช่ไหมฮะเขามีเป็นของผสมก็เลยทำให้เห็นสีไม่ชัดเจนไม่เหมือนของอาจารย์เคนนะคะมันเมทิลีนบลูเฉยๆอาจารย์ต้องอ่านดูด้วยว่ามันเป็นเมทิลีนบลูอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่ใช้ได้ค่ะอินดิเคเตอร์ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์สุพงศ์ just ask that can he just use methylene blue indicator that they have in the lab so I said yes why not but just check first that it's not mixed with other kind of indicator then the experiment will not come out good
1: these are pretty simple demonstration experiments also but I think people will enjoy themOne of them relates to packing peanuts, these plastic things that are used to protect things when we ship them. And these are the materials we need. If we can find biodegradable packing peanuts, that would be great. If you can't, I'm going to try to bring some with me and hope that the immigration people don't mistrust me for having a suitcase full of packing peanuts.
0: Well, you can pack in the gifts that you're going to bring to us. So you said it's packing.
3: Packing gifts.
1: What a great idea.
0: ก็กำลังพูดถึงการทดลองครั้งต่อไปนะคะเขาเรียก polymer packing peanut นะ peanut จริงๆถ้าเราแปลเราแปลว่าถั่วแต่ในที่นี้มันหมายถึงไอ้ชิ้นส่วนที่เราใช้ในการบรรจุหีบห่อที่เรากันกระแทกนะคะที่เป็นเม็ดๆหรือว่าเป็นแท่งๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำโดยทำจากโพลีสไตรีนแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสลายตัวทางชีวภาพนะ biodegradable นะคะซึ่งทำจากพวกแป้งนะคะเขาก็บอกว่าให้เราหาพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เขาเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็แพ็คของขวัญที่จะมาให้มาแจกคุณครูได้วัสดุอันนี้ค่ะโอเคเคน
1: The second thing we do.
0: I think it's maybe difficult to find biodegradable peanuts here.
1: Okay, I will bring some for sure then. Okay, I should have said this whole workshop is looking at different aspects of polymer chemistry. So the second experiment will look at polysaccharides, carbohydrate chemistry, and to do this we'll need sugar, and that's a bag of Thai sugar, so I know you have that. We'll need apple or white grape juice. We need a heat source.And the only thing I'm unsure you'll have, although I know it is available in Thailand, is pectin. And I will do my best to bring some of that also, just in case. In the packet, I did list, I provided information about a Thai chemical company that has a patent for isolating pectin from lime peels, from fruit peels. And so I will talk about that in the workshop in 2 weeks.But it's actually a nice example of using a waste material as a starting material for another process.
4: Ka, for the pectin, I think in Thai we also have one. Is a better if you can take to compare between U.S. pectin and Thai jello and compare the composition together in the next 2 weeks. Yeah, ka,
1: this is a good idea.
4: Yeah, thanks. อันนี้เป็นสิ่งที่จะเตรียมสำหรับแลบ2 อาทิตย์ถัดไปนะคะก็มีตัวที่จะท

ทำเป็นสารตั้งต้นก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยเขาใช้สารละลายเพกตินนะคะเป็นเจลที่สกัดได้จากของพืชนะคะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นน้ำองุ่นขาวอาจจะต้องการสีใสๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ที่ต้องการใช้แอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงของสีมันเห็นชัดเจนนะคะอันนี้เทเบิลชูการ์ก็คือน้ำตาลซูโคสธรรมดา

0: This one is the most fun. This might be the best experiment of the whole workshop series. For to do this, we will need disposable baby diapers. We'll need little plastic cups, and I'm going to bring a whole bunch of these with me. We have them in the United States in Christian churches where we have communion at church. They oftentimes will use these small plastic cups. Maybe you find them for other uses. They're probably available, but I'll bring a whole bunch just in case. And we're going to do really neat things with diapers and communion cups.
1: Okay, I will prepare as good as possible that I can. And if possible, you can take some from US and then work together next 2 weeks. ค่ะ อันนี้คือ polymer ที่เขาทำการที่จะทำการศึกษานะคะอันนึงก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กอะค่ะนะคะอันนี้นะคะนำมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเจลที่ใช้ดูดน้ำนะคะส่วนพลาสติกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแก้วพลาสติกนะคะเป็นที่โดยทั่วไปนะคะเอาที่ไม่มีสีนะคะถ้าเป็นไปได้เลือกที่เป็นใสๆนะคะแล้วก็สีของเกลืออนินทรีย์นะคะก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะส่วนสีย้อมพวกแคทไอออนิกแอนไอออนิกก็จะคล้ายๆกับที่ทดลองวันนี้ก็คือเมทิลีนบลูมาลาชเตกรีนนะคะคริสตัลไวโอเลตแล้วก็สีผสมอาหารพวกสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะ Yeah, okay, I'm finished.
0: Yeah, Duangaman, what I'm thinking while I look at this, if you keep that solution of methylene blue and malachite green that you had for today, it'll be very interesting for us to use it in this experiment. So please keep it and bring it.
1: Okay, I will take from then. Actually, it belongs to my student. They use it at her small fish aquarium, a small box at her home. And I will bring it in the next 2 weeks with me.
0: Okay. Yeah. I could bring a purple glove to thank her.
1: Thank you very much to work in my lab. We appreciated your kindness.
2: Well, you can bring anything, as the suitcase is empty, but you can put everything. Well, I'm just kidding. Okay, anything else?
0: No, I think that's it. So people get to go home early, and then the last thing I will do is do my usual saying of Korkum Krab and Sewati Krab. Thank you so much for another nice workshop.
2: We already been 5 sessions in consecutive, so we really looking for the next one, which is quite special that you will be here. I wish that Jack can be coming with you.
0: I wish so too. I was going to try to work it, and he had something called final examinations.
2: Okay. Anyway, thank you, and. We see you next 2 weeks on that 17, right? 17 March.
0: Yes.
2: Okay. ค่ะก็วันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์เคนเนต ด็อกซี่นะคะแล้วก็คุณแจ็คนะคะขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมเรื่อง Green Chemistry นะคะเป็นครั้งที่6นะคะในวันที่17มีนาคมนะคะโดยที่อาจารย์เคนนะคะจะมาอยู่กับเราที่กรุงเทพนะคะก็ขอให้เตรียมวัสดุต่างๆของการทดลองครั้งต่อไปซึ่งการทดลองครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการทดลองทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของพอลิเมอร์แล้วเราพบกันวันที่17นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายนะคะของชุดเรื่อง Green Chemistry นะคะสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะอาจารย์เคนก็เลยบินข้ามมหาสมุทรมาเลยนะคะมาอยู่ร่วมกับเราในที่นี้ค่ะwelcome to the distance video conference teacher training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States, with the support of TOT Public Company Limited, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, and Chemical Society of Thailand. This is the last session out of the sixth session of Green Chemistry series. Today we will focus on polymer. And today is a special session since Professor Kenneth Doxey is here with us at the conference here. And today we will have Ajahn Duong Kamon Nanthasee and myself, Supon Tantayanun, and Professor Kenneth Doxey. Please welcome Professor Kenneth Doxey.
1: Sawati Krab. It is a great pleasure to be here with you in Bangkok. I have been so impressed with the facilities from TOT and how well the video workshops have worked that I almost felt that I did not need to come to Bangkok. The previous workshops have felt like I was already here. So my great acknowledgments to TOT Public Company Limited for the wonderful video conferencing facilities that they have. It makes me sad that this is our final session, but I am happy to be here in Thailand with you and having the opportunity to meet some of you. And with that, let's begin our session today. And we will begin, of course, though, by reminding ourselves of the green principles shown on the slide here. And I think all of you have memorized these principles better than I have, and so I will not spend time with them now, but we will refer to them, as always, at the end of each experiment.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนได้แสดงความยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะคะในห้องส่งที่ของบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจกับห้องบรรยายนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนได้ช่วยกรุณาจัดให้กับการถ่ายทอดครั้งนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์ทุกคนคุณครูทุกท่านนะคะความจริงแล้วอาจารย์เคนบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเศร้าใจด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายใช่ไหมคะของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องโพลิเมอร์นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายชนิดของโพลิเมอร์ที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะแต่อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของกรีนเคมิสตรีนะคะทุกคนก็คงจะจำเรื่องของหลักการ12ข้อของกรีนเคมิสตรีได้นะคะวันนี้จะไม่พูดถึงแล้วนะคะอาจารย์คงทบทวนได้นะคะ
1: It's a very simple it's a demonstration maybe more than an experiment this could be very usefulAt the beginning of a class, when you're teaching new students about science and about the importance of making observations. And so what we will do in this demonstration or experiment is to make observations about things that we're very familiar with, the so-called packing peanuts, these pieces of foam that are used to protect materials when we ship them. In doing this demonstration,We will look at a variety of chemical concepts, including polymers of both petrochemical and of natural origin, the carbohydrate polymers. We will learn about solubility properties. And in the course of this, maybe we will talk about some other things as well.
0: Okay. วันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานะคะก็เราก็จะเป็นการทดลองแรก

0: เนี่ยก็จะเป็นการทดลองที่จะสาธิตให้ดูนะคะซึ่งเป็นการสาธิตที่จะต้องเป็นสิ่งที่เราใช้การสังเกตนะคะเพื่อจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็ใช้ของใกล้ๆตัวนะคะวันนี้ที่อาจารย์เคนยกขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของโฟมชิ้นโฟมนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพีนัทซึ่งจริงพีนัทมันแปลว่าถั่วนะคะถั่วฝักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าของในภาษาไทยเราเนี่ยเราจะเรียกชิ้นส่วนโฟมนะคะที่เราใช้ในการใส่ไปในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกของสิ่งที่เราบรรจุอยู่ในกล่องนะคะก็เข้าใจว่าทุกคนรู้จักตรงนี้ดีแต่ของที่อาจารย์เคนเอามานะคะที่ในภาพนี่ก็เห็นมีสีนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นคือเป็นสีขาวแล้วก็ใส่สีลงไปก็ได้นะคะก็เพื่อให้ดูสวยงามสำหรับที่เราจะทำวันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้สมบัตินะคะของตัวโพลิเมอร์นะคะเมื่อกี้ในสไลด์แรกๆนั้นน่ะเราจะเห็นเป็นโครงสร้างนะคะที่เรารู้จักกันดีใช้กันทั่วไปคือโฟมโพลีสไตรีนคือทำจากโพลีสไตรีนโฟมนะคะซึ่งโพลีสไตรีนเนี่ยก็เป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากสารเคมีที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีได้มาจากน้ำมันนะทำมาจากน้ำมันอันนั้นก็เป็นโพลิเมอร์ที่เรียกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาแต่เราก็จะมีโพลิเมอร์ธรรมชาติด้วยนะคะที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเนี่ยคือดูสมบัติของโพลิเมอร์ที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์แล้วก็เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะแล้วเราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการละลายนะคะของตัวโพลิเมอร์ที่แตกต่างกันนะดูว่าการละลายเป็นอย่างไร
1: We know we have all seen packing peanuts before we haveboxes full of them in our closets perhaps. These are used for when we're shipping fragile items to protect them during shipment. If you look at those boxes of packing peanuts in your closet, you may find a variety of different types. They're different shapes, different colors, a different feel if you squeeze them. They're made out of different materials, and we'll explore what those materials look like chemically.And think about how the properties of those materials might be predicted based on their chemical structure, and then we'll explore, in a simple and safe way, whether our predictions are correct.
0: ค่ะก็อาจารย์เคนก็พูดถึงว่าชิ้นส่วนที่เราใช้ในการพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะนอกจากโพลีสไตรีนแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆอีกที่เข้ามาใช้ในการช่วยในเรื่องการบรรจุภัณฑ์ได้ความจริงถ้าเราสังเกตนะคะนอกจากดูจากภายนอกก็คือสีหรือรูปร่างที่มันแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ความรู้สึกเราคือสัมผัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางชิ้นมันจะแข็งมากกว่าอีกชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เราอาจจะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากการสังเกตแล้วก็สัมผัสนะคะเพื่อจะบอกว่าโฟมเหล่านั้นเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันค่ะ
1: Here's a picture of polystyrene peanuts. And styrene is the monomer from which polystyrene is derived. Styrene is a simple organic molecule shown here. It is derived from petroleum. And when it is polymerized, it makes polystyrene with the repeat structure shown here on this slide. And we had talked earlier, at least Ajahn Sipawan and I, about the different colors of polystyrene packing peanuts. And so I put here in the corner an indication. If you've ever worked with these peanuts, you know that they stick. You open the box and the peanuts come flying out and make a mess. They stick to your skin. They're very prone to static. The pink packing peanuts have been treated with a compound that prevents static buildup. And if you work with them, you'll see they don't stick.You may see green packing peanuts as well. The green color means that 70% or more of that packing peanut was derived from recycled polystyrene.
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงว่าชิ้นส่วนของโฟมในใช้ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะมีหลายสีนะคะสำหรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสีนั้นมีความหมายนะคะอาจารย์เคนแนะนำว่าถ้าเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือเขาจะใส่ เติมสารอื่นเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยชิ้นส่วนนี้มันอาจจะเราอาจจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆนะคะเล็กๆพวกนั้นจะเบาแล้วก็จะติดมือกับเรามาก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นมีไฟฟ้าสถิตหรือว่าถ้าเป็นสีชมพูคือเขาจะใส่สารเข้าไปป้องกันไฟฟ้าสถิตถ้าพวกนั้นเราจะไม่ติดมือนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็บอกว่ามีความหมายนะว่าสีเขียวนี่บอกให้รู้ว่ามันเป็นพวกโฟมที่ทำมาจากชิ้นส่วนของโฟมเดิมมารีไซเคิลนะคะใช้ประมาณ 70% แล้วก็เป็นของใหม่ 30% นะคะหมายความว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเขาจะเอาชิ้นส่วนโฟมที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เลยใส่สีนี่จะเห็นว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบอกให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าสิ่งของที่วัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นของประเภทแบบไหนนะคะแน่นอนราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ
1: If you look carefully at your packing peanuts, sometimes you find ones with different shapes. If you find some that are shaped like the number 8, those are usually made out of polyurethane. And on this slide, I showed the general chemistry of polyurethanes. The basic chemical reaction is a reaction between an alcohol and a compound called an isocyanate with an NCO linkage.That forms a molecule called a urethane. And to make a polymer, we will simply take a molecule that contains more than one isocyanate group and another molecule containing more than one OH group or alcohol group. And when the reaction occurs, we will make these long chains of molecules that we call polymers.
0: ค่ะก็แนะนำพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะคือโพลิยูรีเทนเมื่อกี้นี้สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเราพูดถึงโพลีสไตรีนนะคะเราจะเห็นโครงสร้างของโพลีสไตรีนนะคะคุณครูอาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเบนซีนริงนะคะแล้วก็จะมีหมู่ของคาร์บอนอีก2ตัวมาเกาะอยู่แต่คราวนี้เรามาดูโพลียูรีเทนจะเห็นว่าแตกต่างกันนะคะโครงสร้างไม่เหมือนกันโพลียูรีเทนนี้เราก็ทำมาจากสารที่เราเรียกว่าไอโซไซยาเนตนะคะสารไอโซไซยาเนตนะคะก็คือสมการข้างบนนะคะสารไอโซไซยาเนตทำมาจากแอลกอฮอล์นะคะกับสารไอโซโทษทีค่ะสารพอลียูรีเทนนะคะทำมาจากแอลกอฮอล์กับไอโซไซยาเนตนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นแอลกอฮอล์ก็คือมีโครงสร้างที่มีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะไอโซไซยาเนตก็คือจะมีหมู่ N C ดับเบิลบอนด์ O เห็นไหมคะเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเราจะได้สารที่เราเรียกว่ายูรีเทนถ้ายูรีเทนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะคะตามขวาด้านขวามือด้านบนนะคะก็คือมี O นะคะแล้วก็ C ดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ต่อกับ N อันนี้คือเป็นยูนิตนะคะของยูรีเทนที่พอเป็นโพลียูรีเทนเนี่ยก็คือเอายูรีเทนมาต่อกันในสายโซ่ยาวซึ่งจะทำตรงนั้นได้เนี่ยจะต้องใช้ยูรีเทนทำปฏิกิริยากับสารอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกไดแอลกอฮอล์เป็นตัวไกลข้อนะคะแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างต่อกันขออนุญาตแนะนำตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันว่าเวลาพูดถึงโพลิเมอร์เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงโมโนเมอร์หลายยูนิตมาต่อกันเวลาเราเขียนโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องหมายอาจจะเป็นวงเล็บนะคะเราจะเห็นมีขีดหยักๆๆเห็นไหมคะทั้ง2ปลายของสายโซ่ตรงนั้นหมายความว่าก็คือหมู่ซ้ำๆนะหมู่ซ้ำๆของยูรีเทนนั่นเองนะคะพอเรามาเป็นโพลียูรีเทนเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นหน่วยซ้ำของตัวไอโซไซยาเนตกับตัวแอลกอฮอล์นะคะแน่นอนโครงสร้างต่างกันเพราะฉะนั้นสมบัติเป็นไงคะสมบัติก็จะต้องแตกต่างกันจากโพลีสไตรีนนะคะทีนี้ในของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีระเบียบในการจัดเหล่านี้ดีเขาจะใช้ตัวเลขบอกนะคะว่าชนิดของโพลิเมอร์คืออะไรสำหรับโพลียูรีเทนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข8นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วของเวลาต่างประเทศเขาผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำให้รูปร่างนี่แตกต่างกันเราก็จะรู้ว่าเป็นโพลิเมอร์คนละชนิดนะคะแต่บางทีของประเทศไทยเราอาจจะบอกตรงนั้นชัดเจนไม่ได้ค่ะ
1: There's one more type of polymer that is used for making packing peanuts. And this polymer is derived from plant material or starch. The starch structure is shown here. It is a polymer of a simple sugar called glucose. Starch you've seen in cooking, I am sure. It is used in a variety of places. And for our purposes today, it has been developed as a new material for making packing peanuts. And the advantage of starch, we'll talk about more later,

0: But because it is a biological material, it is degradable in nature, unlike polystyrene or like polyurethane, which survive in nature forever.
1: ค่ะคราวนี้ก็มีโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือโพลิเมอร์ธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะก็คือแป้งนั่นเองนะคะแป้งที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะ เราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้ของโพลีสไตรีนก็ดีหรือโพลิยูรีเทนก็ดีก็คือมีหน่วยซ้ำๆมาต่อกันใช่ไหมคะสำหรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแป้งก็จะมีหน่วยซ้ำๆเนี่ยมาต่อกันนะคะหน่วยซ้ำๆนั่นก็คือกลูโคสนั่นเองนะคะคุณครูคงนึกโครงสร้างของกลูโคสออกนะคะก็จะเป็นรูปโครงสร้างเป็นวงเห็นไหมคะแต่ละยูนิตแต่ละหน่วยมาต่อกันซึ่งเราก็ใช้กันในเรื่องของอาหารนะคะเรารับประทานทุกวันนะคะซึ่งจะมีแป้งหลากหลายชนิดนะคะแตกต่างกันทีนี้ข้อดีของตัวแป้งเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถย่อยสลายได้ทางตามธรรมชาตินะคะทางชีวภาพนะคะเขาก็จะเอาแป้งเนี่ยมาทำเป็นโฟมเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูต่อไปว่าสมบัติของโฟมที่ทำจากแป้งเนี่ยมันดีกว่าโฟมที่ทำจากการสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยใช้น้ำมันนะคะมาทำหรือว่าพวกปิโตรเคมีนั่นเองนะคะมันจะมีสมบัติแตกต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะ
0: Since I am here in Thailand, there are several things different for me. One is that my student Jack is not here with me, and you've all gotten to know Jack. He has done the hard work for me over the previous workshops. The good news is I have Ajahn Duangaman here with me, who has been also doing the hard work, and even more so, because while Jack prepared only for me, Duangaman has had to prepare for everybody. So.And I think because of that, we will work a little differently, and maybe I will narrate what to do, and we'll have Duangaman show as I talk about the experiment how this will work. So if you would like, you'll move over to the lab table.
1: ค่ะก็อาจารย์เคนบอกว่าทุกครั้งเราจะเห็นว่าอาจารย์เคนได้อยู่ที่ University of Oregon ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะอาจารย์เคนก็จะมีผู้ช่วยก็คือคุณแจ็คนะคะซึ่งเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาของอาจารย์เคนนะคะแต่วันนี้ไม่มีแจ็คนะคะวันนี้ก็เลยต้องพึ่งอาจารย์ดวงกมลอย่างมากซึ่งอาจารย์เคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจารย์แจ็คเนี่ยเพียงแต่ช่วยอาจารย์คนเดียวแต่ว่าอาจารย์ดวงกมลทำงานหนักกว่าแจ็คเยอะเลยอาจารย์ดวงกมลต้องทำให้กับพวกเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการสาธิตในการทดลองอันแรกก่อนนะคะ
0: So this experiment is about observation. And so let's begin by just looking at the packing peanuts. And Ajahn Duangaman, can you? It's more interesting for people to see the materials now, I think.
2: ค่ะมาถึงในช่วงแลบแล้วนะคะทีนี้จากก้อนกันกระแทกที่เป็นโพลิเมอร์อันนั้นก็เป็น2ประเภทตามที่อาจารย์ได้ทราบก็คือในที่นี้จะเป็นโพลีสไตรีนกับพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีเป็นแป้งนะคะก็คือพีนัท2อันนั้นเดี๋ยวจะนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะค่ะอันนี้เป็นสารที่มาจากโพลิเมอร์นะคะถ้าอาจารย์ลองบีบดูเนี่ยจะเห็นว่าเสียงมันจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะความแข็งมันจะค่อนข้างจะมากกว่านะคะมันแข็งแล้วมันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะคะในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่มาจากคาร์โบไฮเดรตคือแป้งนะคะพอบีบไปเนี่ยความยืดหยุ่นในการคงตัวเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้เหมือนกันแต่อาจารย์จะพบว่าเสียงมันจะไม่ดังเท่านะคะในขณะที่ถ้าด้านเนี้ยเป็นโพลีสไตรีนเนี่ยเสียงมันจะดังกว่ามีการบีบของโพลิเมอร์ที่มากกว่านั่นก็คือสมบัติที่แตกต่างกันของโพลิเมอร์นั่นเองนะคะการคืนตัวของมันนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือสมบัติที่แตกต่างจากการสัมผัสจากทางกายภาพนะคะ
0: Okay. And then so I think you're already starting to make some conclusions there. You could see the polystyrene were very flexible and the starch-based peanuts started to flatten in Ajahn Duangaman's hand. The most exciting part of this demonstration now is to look at the solubility properties. And a nice way to start this is to ask your students how many of these packing peanuts

0: they think you could put into a glass. And if you have an empty glass first and you start putting peanuts in, oh, you maybe get 10 or 15 or 20 in. And then that's enough, but you get the idea. And then you can have a bet with your students. And you could say, you know, I think I could fit 500 packing peanuts into that glass. Mm-hmm. And then we'll show them how you will do that by having the right solvent in the glass that will dissolve the packing peanuts. And to be complete, we would look at every possible combination. So polystyrene, if you add polystyrene to water, we could demonstrate, but it is not soluble, so nothing will happen. And if we put starch in acetone, nothing will happen either because starch is not soluble in acetone. But now, Dajarn, she will now show us what happens with polystyrene in acetone and with starch in water.
1: ก็เดี๋ยวจะดูการละลายนะคะเราก็จะมีโพลีสไตรีนเมื่อกี้ทุกคนทราบแล้วว่าโพลีสไตรีนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะจากทางด้านปิโตรเคมีนะคะหรือว่าทำมาจากน้ำมันนั่นเองส่วนแป้งนี่เป็นตามธรรมชาติเราได้มาจากพืชนะคะทีนี้คราวนี้จะดูการละลายโดยใช้ตัวทำละลายเนี่ยต่างชนิดกันนะคะเราจะใช้น้ำกับแอซิโทนนะคะตอนนี้คุณครูคงจะพอเดาๆได้นะว่าอะไรควรจะละลายในแอซิโทนและอะไรควรจะละลายในน้ำนะคะเดี๋ยวอยากจะให้คุณครูออกมาดูด้วยนะคะเชิญคุณครูมาที่โต๊ะเลยเดี๋ยวอาจารย์ดวงกมลจะทำให้ดูแล้วเรามาดูใกล้ๆนะคะมาลองหย่อนดูก็ได้นะคะจะดูการละลายที่แตกต่างกันระหว่างแป้งกับโพลีสไตรีนนะคะออกมาแล้วมาสัมผัสค่ะอาจารย์ดวงกมลจะให้สัมผัสด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะคือแค่เราจับสัมผัสลองบีบดูเนี่ยเราจะเห็นการคืนตัวไม่เหมือนกันถ้าเป็นแป้งเราบีบไปแล้วมันจะแบนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นโพลีสไตรีนมันจะเด้งกลับคืนมาเอางั้นอาจารย์ดูที่ทางนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะอาจารย์ดวงกมลบีบให้ดูเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเลยว่าแตกต่างกันก็คือการคืนตัวของมันนะคะคุณครูเทสดูเป็นไงคะถ้าเป็นแป้งเป็นไงคะมีลักษณะไหมคะนิ่มกว่าไหมคะถ้าเป็นแป้งนิ่มกว่านะคะถ้าเป็นโพลีสไตรีนเนี่ยแข็งนะคะบีบไปเนี่ยมันจะแข็งเรารู้สึกเลยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงด้วยบทขยี้มันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยนะคะคราวนี้เราดูการละลายนะคะเราดูการละลายนะคะก็จะเอาโพลีสไตรีนนะคะละลายในแอซิโทนแล้วก็ส่วนแป้งเนี่ยนะคะจะละลายในน้ำ
0: Next door is polystyrene and acetone and I don't know how many you've put in there now maybe 20-30Not very much acetone, but a lot of peanuts.
1: ค่ะอาจารย์สุรพงศ์คะดูทางนี้นะคะ
2: ครับชัดเจนครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะดูทางนี้เห็นชัดนะคะ
2: ชัดครับ
1: พอเราใส่โพลีสไตรีนแล้วใส่แอซิโทนไปเพียงแค่เล็กน้อยเองแอซิโทนเล็กน้อยเองมันละลายทันทีเลยเห็นไหมคะแต่ส่วนโพลีแป้งนะคะซึ่งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในน้ำนะคะจำนวนเยอะทีเดียวนะแต่ยังต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราเอาแป้งใส่ในแอซิโทนไม่ละลายนะคะนะคะยังเหมือนเดิมนะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เอาโพลีสไตรีนใส่น้ำก็ยังเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะเห็นทาง
2: อาจารย์ครับอันที่คนอยู่
1: แป้งละลายน้ำค่ะแต่ว่าโพลีสไตรีนไม่ละลายน้ำนะคะอาจารย์ดวงกมลกำลังทำอันนั้นก็คือแป้ง
2: นะคะในน้ำใช่ไหมครับ
1: แป้งในน้ำค่ะ
2: แป้งในน้ำโอเคครับ
1: ค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือตัวก้อนเนี่ยมันเริ่มแตกนะคะตัวก้อนเริ่มแตกไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะ
2: ตอนนี
1: ้มองไม่เห็นค่ะ
2: เต็ม
1: ๆตัวก้อนแป้งเนี่ยกำลังแตกนะคะนะคะยังไม่ละลายนะคะแตกนะคะแต่ส่วนถัดไปแก้วถัดไปจะเห็นที่น้อยๆเนี่ยนั่นคืออะซิโตนในค่ะกับโพลีสไตรีนละลายนะคะส่วนตอนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยอันนี้คือแป้งกับอะซิโทนนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะ
2: ครับผม
1: นะคะส่วนถ้วยที่ไกลๆสุดอันนั้นก็คือโพลีสไตรีนในน้ำนะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวทำละลายเป็นอะไรแล้วขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนั้นคืออะไรนะคะถ้าเราสอนเราก็จะบอกว่าสารที่มีขั้วจะละลายในตัวทำลายที่มีขั้วถูกไหมคะนะคะสารที่ไม่มีขั้วก็จะไม่ละลาย

0: ในตัวธรรมลายที่มีขั้วสลับกันนะคะค่ะ
1: With your students, what you can do is what we're doing here. Especially, I think I like the polystyrene dissolving in acetone. You have the with acetone and with polystyrene, and whenever you think about it, you just throw a few more peanuts in, and they dissolve. And it is just amazing how many will dissolve in a very small amount of acetone.
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้เราไม่ได้นับว่ากี่ชิ้นนะคะแต่จะเห็นว่าเราโยนเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อะซิโทนนี่สามารถละลายได้หมดนะคะอันนั้นก็เนื่องจากว่าการละลายของตัวโพลีไซลีนมันละลายได้ดีมากในอะซิโทนนี่ถ้าเราเทียบกับน้ำน้ำมันโพล่ากว่าใช่ไหมคะมีขั้วมากกว่าส่วนโพลีไซลีนเป็นสารที่ไม่มีขั้วมันก็ไม่ละลายน้ำนะคะอาจารย์ดวงกมลจะเติมอะไรไหมคะ
2: คงไม่ค่อยมีแล้วค่ะอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนละก็คือตามความมีขั้วกับความไม่มีขั้วตามที่กล่าวไปอะนะคะและอีกอย่างนึงคือความเป็นสารออร์แกนิกด้วยกันมันก็จะละลายด้วยกันได้ดีกว่าในกรณีอะซิโตนก็เป็นสารอินทรีย์เหมือนกันในขณะที่โพลิเมอร์ตรงนั้นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นเนี่ยนะคะมันความมีขั้วตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่านะคะมันก็จึงละลายกับน้ำได้ดีกว่าซึ่งเป็นขั้วมากกว่าอะซิโตนนะคะค่ะ
1: Okay, having seen the demonstration, and I could tell you all enjoyed it as much as I do, and I enjoy this every time I do it. Let us now learn a little bit about the chemistry that we should explain.This experiment is about solubility as well as about polymers. And we always teach our students that like dissolves like. So compounds that are similar to each other dissolve in each other. So in the corners of this slide, let's see if I, here's water, we know water, of course. If you remember the structure of starch, starch is an organic molecule, but it has a lot of alcohol groups. It looks a lot like water.It involves, it participates in hydrogen bonding, for example. And so starch is soluble in water. And then acetone, over on the other corner of the slide here, is an organic molecule. It's still polar, but it has a lot of hydrocarbon nature to it. So it does not hydrogen bond donate the way water does. It is not as good a solvent as water for veryhydrogen bonding molecules like starch, but it is a very good solvent for typical organic molecules, including, it turns out, polystyrene. And so polystyrene dissolves in acetone. Again, it's the like dissolves like.
0: ค่ะคราวนี้ก็มาดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี่เราใช้ตัวทำลายสองชนิดก็คือน้ำนี่คือ HOH นะฮะทางด้านขวาบนนะคะส่วนอะซิโทนนะคะก็คือโครงสร้างทางด้านสายบนนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าความมีขั้วกับความไม่มีขั้วถ้าเราเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีหมู่ไฮดรอกซีโอเอชนั่นเองนะคะของน้ำถ้านึกถึงกลับไปที่โครงสร้างของแป้งนะเราจะเห็นว่าเป็นหน่วยกลูโคสใช่ไหมคะต่อกันแล้วก็จะมี OH เนี่ยไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันได้กับน้ำได้ดีนะคะส่วนอะซิโทนเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีซีดบอนโออยู่เนี่ยมันก็มีความโพล่าเหมือนกันมีความมีขั้วเหมือนกันแต่มันมีขั้วไม่มากเท่าของน้ำแล้วก็มันจะมีส่วนของเมทิลกรุ๊ปคือ CH เนี่ยนะคะมันก็เป็นโครงสร้างที่แสดงถึงเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนก็คือพวกที่ไม่มีขั้วนะคะงั้นตรงนี้จะเห็นว่าจากโครงสร้างของตัวธรรมละลายกับโครงสร้างของสารหรือวัสดุที่เราใส่ลงไปถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีออกซิเจนนะคะมันเป็นคาร์บอนหมดเลยมันก็คือเป็นความไม่มีขั้วนั่นเองทั้งนั้นจะเห็นว่าการละลายนี่มันขึ้นอยู่กับความมีขั้วของตัวธรรมละลายแล้วก็ลักษณะโครงสร้างความมีขั้วของตัววัสดุด้วยเหมือนกันค่ะ
1: The pictures on this slide I included because they make a nice story about solubility using something that your students will be familiar with. This is a picture of the lotus plant, of course. And you may have seen that the lotus plant never has dirty leaves. The leaves are always bright green and very clean. And the reason is because the lotus leaf

0: you look at the picture on the right-hand side is a close-up of a lotus leaf. It has little bumps that are made of hydrocarbon, so a very nonpolar surface. When dirt sits on the surface of the leaf and then water runs past, the hydrocarbon surface repels the water, so you make very simple droplets. And the dirt is generally polar. It sticks to the water droplets. And so the lotus leaf is self-cleaning. When it rains or when water splashes on the leaf, the dirt leaves the leaf and attaches to the water and is washed away.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเขาบอกตามธรรมชาตินะคะเราดูกลีบบัวนะคะใบบัวนะคะเราก็จะเห็นว่าใบบัวเนี่ยจะสะอาดอยู่เสมอนะคะที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการละลายเหมือนกันเวลาฝนตกชะล้างไปนะคะเราก็จะเห็นภาพนะคะขวาบนภาพขวาบนนี่คือกำลังขยายใหญ่นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วผิวของของใบบัวเนี่ยนะคะมันไม่เรียบมันมีตะปุ่มตะป่ำนะคะแล้วก็เมื่อสมมติว่าสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยนะคะมาตกอยู่บนใบบัวเนี่ยฝุ่นผงเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นมีขั้วเพราะฉะนั้นเวลาน้ำเนี่ยหยดลงไปเนี่ยมันก็จะกลิ้งไปตามใบบัวนะคะเพราะว่าไอ้ตัวใบบัวเนี่ยมันไม่มีขั้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะหลุดชะล้างไปก็คือฝุ่นผงที่ติดอยู่บนใบบัวนั่นเองก็จะโดนน้ำเนี่ยล้างกลิ้งไปนะคะงั้นใบบัวก็จะดูว่ามันสะอาดอยู่เสมอค่ะ
0: My final slide for this experiment, as it has always been through the series of workshops, is to talk about the green relevance. And maybe this would be a good time, since I'm here in Bangkok, to not show the slide right away, but instead to ask the teachers here in the room or the ones in Hua Hin who can respond to us, which green principles they think this experiment illustrates.
1: ค่ะ อาจารย์เคนเขามีของขวัญนะคะอาจารย์เคนถามว่าในการทดลองอันนี้นะคะมันเข้าข่ายของหลักการ Green Chemistry ข้อไหนบ้างคุณครูช่วยตอบไหมคะเดี๋ยวตอบแล้วจะมีรางวัลค่ะ You gonna give a gift, right?
2: Yes.
1: Okay, ค่ะรางวัลจาก University of Oregon นะคะเข้ากับหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนคะทางหัวหินก็ตอบได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะฝากของขวัญกลับไปให้ค่ะนอกจากจะตอบว่าข้อไหนแล้วต้องอธิบายว่าทำไมถึงเข้าข่ายข้อนั้นนะคะ
3: เข้ากับหลักของ Green Chemistry ข้อ1อะค่ะที่บอกว่า Green Prevent Waste ก็คือกรณีของโฟมที่ทำจากคาร์โบไฮเดรตนั้นสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ในปริมาณมากในการกันกระแทกเมื่อเวลาที่เอาวัสดุหรือเอาอุปกรณ์นั้นออกไปแล้วตัวโฟมที่เหลืออยู่เนี้ยค่ะก็คือถ้าหากจะทำลายก็คือแค่ละลายน้ำมันก็สามารถสูญสลายได้ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะงานให้กับปลาให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ด้วยอะค่ะ
1: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: The comment was made about biodegradability, and actually that is principle number 10 at the same time. Okay, number 10 says design for degradation, and by working with polystyrene, we're designing for landfills, but with starch, we're designing for degradation once the peanuts are released to the environment. Okay. We might also think about principle number 3 that says to work with less hazardous reagents,instead of using styrene, which is toxic, and the solvents and polymerization agents that are necessary for that to make polystyrene, we will just use starch. If you're working with polyurethanes, isocyanates are quite toxic, and so avoiding those is also a good illustration of principle number 3. Number 4 as well, safer chemicals. And number 7, I think, is illustrated here because starch comes from nature.Polystyrene comes from styrene, it comes from petroleum, and so by working with starch, we're working with a renewable resource.
1: ค่ะ สำหรับเมื่อกี้นี้คำตอบว่า prevent waste นะคะก็คือไม่มีของเสียก็คือหมายความว่ามันสามารถมันสามารถสลายตัวได้เนี่ยมันก็ไปเข้าข่ายข้อที่10เหมือนกันก็คือการออกแบบคิดตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายพอหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะมันก็จะทำลายถูกทำลายไปโดยธรรมชาตินะคะก็เลยสอดคล้องกับทั้งข้อ1กับข้อ10นะคะส่วนข้อ3นะนี่ก็บอกว่าสอดคล้องกับข้อ3ด้วยเพราะว่าข้อ3เนี่ยใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายหรือว่ามีความเป็นพิษต่ำนะคะอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงโพลีสไตรีนมันต้องทำจากสไตรีนตัวสไตรีนเองเนี่ยเป็นพิษนะคะในขณะที่เป็นแป้งมันมาจากธรรมชาติมาจากกลูโคสเรารับประทานได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือมีความเป็นพิษน้อยกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือโพลียูรีเทนนะคะยิ่งมีความเป็นพิษสูงขึ้นอีกเพราะมันต้องใช้ไอโซไซยาเนตสารไอโซไซยาเนตเนี่ยสามารถทำให้เราถึงตายได้นะคะอันนี้ก็คือสอดคล้องกับข้อที่3หลักการที่3ของ Green Chemistry สำหรับข้อที่4ก็คือใช้บอกว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะก็เนื่องจากว่าเป็นแป้งนะคะนี่คือมาจากกลูโคสก็ปลอดภัยมากกว่าก็สอดคล้องทั้งข้อ3ข้อ4สำหรับสอดคล้องข้อที่7นี่ก็คือบอกว่ามาจากวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถทดแทนสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้นะคะแป้งนี่คือได้มาจากพืชนี่เราปลูก 3-4 ปี5ปี10ปีก็ตามเราก็จะเห็นในชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าทำจากปิโตรเคมีหรือทำจากน้ำมันทุกคนก็เคยได้รับรู้มาว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันก็มาจากการสลายตัวของพวกสารอินทรีย์ซึ่งใช้เวลาเป็นหลายๆพันล้านปีถ้าเราถือว่าพวกน้ำมันเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาได้ภายในชีวิตของเราอะนะคะก็เลยเรียกว่าเป็น non renewable ค่ะ
0: In this experiment we will again explore polymers in the form of carbohydratesThe focus of this experiment is different, though, and so I think this will allow you to teach different topics. The premise of the experiment is very simple, and that is we can use commonly available materials to illustrate important chemical concepts, including those about polymer chemistry. And the chemical concepts that this experiment could be used to introduce include things like the properties of covalent molecules, like the carbohydrates, carbohydrate chemistry itself,Polymer chemistry as a general theme. We'll see a little bit of acid-base chemistry, not a lot. We will talk about the interactions between molecules. And in the middle there, food chemistry. The experiment we do will actually be used for making jelly or jam in the kitchen. We won't do that today, though.
2: ค่ะ การทดลองที่สองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับโพลิเมอร์อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นโพลิเมอร์ทางธรรมชาติก็คือสารคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยเป็นแป้งเนี่ยก็เป็นอันที่ใช้อยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะเป็นโพลิเมอร์ชนิดนึงเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถนำมาเชื่อมโยงกับทางหลักการทางเคมีได้ให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงสมบัติของมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะคะพันธะที่เกิดขึ้นจากการฟอร์มโมโนเมอร์เป็นโพลิเมอร์เนี่ยก็เป็นพันธะโควาเลนต์ตรงนั้นนะคะในการฟอร์มเป็นจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่เป็นไปจนถึงคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ๆนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีท็อปิกที่เกี่ยวกับเคมีทางอาหารในการทำอาหารเนี่ยให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้างมาเชื่อมโยงกับความรู้ทางเคมีอะไรได้บ้างเติมสารมากเติมสารน้อยจะมีผลยังไงนะคะก็เป็นชนิดของโพลิเมอร์โดยทั่วไปทั้งนี้อาจจะศึกษาถึงความเป็นกรดเป็นเบสของโพลิเมอร์ชนิดนั้นถ้าเปลี่ยนเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปนั่นก็คือเติมสารที่เป็นความเป็นกรดอย่างพวกมะนาวพวกอะไรไปแล้วโพลิเมอร์จะเป็นยังไงนะคะเป็นเบสจะเป็นยังไงนะคะเป็นพวกเกลือพวกอะไรอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้อาจจะศึกษาแรงระหว่างโมเลกุลถ้ามีโพลิเมอร์2เชนมาอยู่ในภาวะที่มีน้ำมากน้ำน้อยจะให้ผลอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับหลักการทางการทำอาหารทางวิทยาศาสตร์สามารถเอามาอธิบายด้วยกันได้นะคะสามารถเชื่อมโยงกันได้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าถ้าน้ำมากน้ำน้อยจะเป็นยังไงการเพิ่มน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยจะเป็นยังไงในการเกิดโครงสร้างของการเปลี่ยนฟอร์มของคาร์โบไฮเดรตเชนใหญ่ๆแป้งเนี่ยนะคะเป็นแยมเป็นเจลลี่อย่างเงี้ยนะคะจะทำได้อย่างไรนะคะ
0: Okay. A little bit of background about this experiment. We just talked about starch in the previous experiment, and we know starch comes from the cell walls of plants. But if you look carefully at the composition of the cell wall of a plant, it contains more than just starch. In fact, one of the main ingredients that helps hold the starch together is a compound called pectin. Pectin is a very complicated structure. I will show you on the next slide a little bit about it. But it is composed of carbohydrate units. It's a polymeric thing, so it's a polysaccharide that contains a linear chain of sugars, and then it has branches that come off and make it a very, very complicated structure. And an interesting thing about pectin is that when you take a pectin and put it in water and treat it with a sugar, like table sugar or sucrose, we'll talk about the details of how that works in just a minute, but pectin becomes a gel. Okay. And before I go on, I need to show Ajahn Sutapong. Here is your pectin. Unfortunately, it's here, not in Huaheen. So I brought this with me and I forgot to give it to you, and I apologize. I will leave it here and we will get it to you somehow so you can try this later.
2: ค่ะตามที่ Professor Ken ยกให้ดูอ่ะนะคะอันนั้นคือสารเพคตินที่ Professor Ken เตรียมมาจากทางอเมริกาเลยนะคะประเทศไทยค่อนข้างจะหายากนิดนึงประเทศไทยจะหาได้ในลักษณะที่เป็นวุ้นเป็นอาการนั่นคือสารคนละแบบแต่อาจารย์ลองเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทำการทดลองเปรียบเทียบกันดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดถึงในช่วงต่อไปอะนะคะนี่ขอถึงในส่วนของเพคตินตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพคตินเป็นโครงสร้างที่มาจากผนังของเซลล์วอลของพืชนะคะเป็นผนังของผนังด้านนอกของพืชกับของผลไม้อะไรพวกนั้นอะนะคะซึ่งถ้าสกัดออกมาได้มันก็จะเป็นโครงสร้างของโพลีแซคคาไรด์นั่นคือเกิดจากโมเลกุลเล็กๆของกลูโคสเนี่ยมาต่อกันต่อเนื่องกันไปนะคะกลูโคสหรือซูโคสเนี่ยนะคะประกอบเป็นเชนยาวๆเลยนะคะเป็นสายเชนของโมเลกุลของสารที่เรียกว่ากาแลคทูโรนิกแอซิดเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดไปจะมีโครงสร้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะนำสารเพคตินเนี่ยมาละลายกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปหลังจากนั้นเราให้ความร้อนเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดการฟอร์มเป็นเจลขึ้นนะคะหรือเป็นเจลลี่นั่นเองที่เราเด็กๆชอบทานกันนะคะอย่างนั้นนะคะเราก็มาศึกษาถึงความเข้มข้นของมันช่วง pH ของมันว่าจะมีผลต่อการเกิดเป็นโครงสร้างที่มันเป็นเจลได้มากน้อยต่างกันอย่างไรนะคะความเหนียวความเป็นเจลความเป็นแข็งหรือยืดหยุ่นยังไงมันจะต่างกันยังไงนะคะค่ะ
0: This slide is difficult to read, and it is not important for you to see the detail, but it's to try to show you the structure of pectin. Pectin is a complicated mixture of molecules, not a single molecule, but it contains a long chain of sugar molecules that you can see along the yellow in the center here. And then, as I said, from the sides of this long straight chain of sugar molecules come branches that contain additional sugar units of a variety of different structures.
2: ค่ะโครงสร้างที่แสดงในสไลด์แผ่นนี้นะคะก็คือโครงสร้างของเพคตินอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นเชนโพลิเมอร์ยาวๆเลยนะคะสีเหลืองยาวๆตรงนั้นน่ะนะคะ1โมเลกุลเล็กๆถ้าอาจารย์มองดีๆเล็กๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับหกเหลี่ยมซึ่งหกเหลี่ยมตรงนั้นน่ะเป็นเพียงแค่1โมเลกุลของกาแลคทูโรนิกแอซิดซึ่งมันเป็นรูปที่มันถูกเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ในส่วนที่เป็นกลูโคสเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะอันนั้นคือ1ยูนิตเล็กๆแต่ละ1ยูนิตเล็กๆเนี่ยมาต่อกันเป็นเชนยาวๆเลยสีเหลืองนั่นน่ะคือเป็นตัวแทนของกาแลคทูโรนิกแอซิดส่วนสีต่างๆกันนั้นก็คือเป็นอีกแต่ละส่วนแต่ละโมเลกุลของโครงสร้างน้ำตาลเหมือนกันแต่เป็นโซ่กิ่งแยกออกไปตรงนั้นเป็นโครงสร้างที่ถือว่าเป็นน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปต่างชนิดกันไปนะคะค่ะซึ่งด้านล่างก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ซึ่งตรงนี้อาจารย์ สามารถให้ถ้านิสิตสนใจก็ให้นิสิตไปลองหามาดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีโครงสร้างต่างกันยังไงอะไรตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ให้นักเรียนศึกษาได้นะคะ
0: If we look a little more closely at the molecules involved on this slide I show the structure of sucrose on the left this is table sugar I think we are familiar with it and then on the right is a close up of that central chain of galacturonic acid units in pectin, so you can see the type of groups that are present in that molecule. And you'll see carboxylic acid groups and OH groups in particular. When we look at this experiment and see the gel formation, I've made some notes on this slide about it. When I began studying this experiment, I thought that there would be a chemical reaction occurring between the sucrose and the pectin. Turns out that is not true. It is not a chemical reaction. It is simply a physical effect caused by the presence of the sugar in water. So pectin dissolves in water. When we add sugar, the sugar is more soluble in water than pectin is, and the sugar takes the water away from the pectin. That leads to the pectin molecules collecting and interacting with each other to form the gel. And maybe I can say a few more things and I'll let you translate all. You can see because there are carboxylic acid groups in pectin, if the pH is too high and those groups are deprotonated, they will be negatively charged, and those negative charges will repel. So when the pectin chains try to collect together, the negative charge will push them apart, and so gel formation will not occur. So we need to make sure that the acidity of the solution is high enough that those groups will be protonated. And I think that's enough.
2: Okay. อันนี้ลงรายละเอียดถึงโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างด้านซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างของซูโครสก็คือน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นว่ามีส่วนของไฮดรอกซีกรุ๊ปคือ OH CH2OH ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าอาจารย์จะเห็นว่าเป็น2ยูนิตของ6ริงนะคะของกลูโคสนะคะเป็น2ยูนิตของกลูโคสมาต่อกันเป็นซูโครสแต่ถ้าเป็นด้านของเพคตินเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างอย่างที่เป็นอย่างย่อนะคะซึ่งถ้าเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นต่อสายไปได้อีกอันนี้ประกอบด้วย4โมเลกุลของกลูโคสนะคะ4หน่วยของกลูโคสนะคะและอีกอย่างนึงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือส่วนของที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปตรงด้านซ้ายของซูโครสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปแล้วเห็นไหมคะด้านบนของตรงที่ต่อกันระหว่างออกซิเจนบอนด์นะคะตรงนั้นข้างๆจะมีหมู่ C ดับเบิลบอนด์ CO2H นะคะตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นส่วนที่เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นโครงสร้างของเพคตินค่ะเป็นฟอร์มที่มันถูกออกซิไดซ์ไปแล้วนะคะเป็นโครงสร้างของเพคตินที่เกิดขึ้นตรงนี้โดยทั่วไปเนี่ยเพคตินก็จะอยู่เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นำเพคตินไปละลายน้ำเพคตินก็จะสามารถละลายน้ำได้ตามที่ได้ดูไปเมื่อการทดลองที่แล้วก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ละลายน้ำได้นะคะพอละลายน้ำพอใส่ละลายน้ำก็โอเคมันก็ยังอยู่ในภาวะที่ไม่มีความหนืดนะคะแต่พอเมื่อไหร่ใส่น้ำตาลเข้าไปพอใส่น้ำตาลเข้าไปก็จะพบว่าการใส่น้ำตาลเข้าไปเนี่ยจะเกิดการฟอร์มเกิดการจัดเรียงตัวให้มันเป็นเจลขึ้นมานะคะตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับการที่ทำให้สองเส้นของมันหรือแต่ละเส้นของเพคตินเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้นำโมเลกุลน้ำที่มันเคยอยู่ล้อมรอบในการละลายเพคตินเนี่ยกระจายออกไปน้ำก็กระจายออกไปข้างๆนะคะเพคตินก็จะมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้มันมีการฟอร์มตัวเป็นเจลขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ย pH ของมันสูงเกินไปนั่นก็คือว่าเพิ่มความเป็นเบสของมันพอเพิ่มความเป็นเบสของมันในส่วนที่เป็นกรด C double bond OH ตรงนั้นนะคะถูกดึงออกไปโปรตอนถูกดึงออกไปเมื่อไหร่โปรตอนถูกดึงออกไปเนี่ยจะเกิดประจุลบขึ้นพอเมื่อไหร่มีประจุลบแล้วเนี่ยประจุลบอยู่ใกล้กันมันจะเกิดแรงผลักซึ่งกันและกันนะคะ เมื่อปรับเจลที่เราฟอร์มเนี่ยเป็นเบสนะคะเป็น pH ที่สูงนิดนึงก็จะพบว่ามันจะเกิดการสลายตัวอีกครั้งนึงจากการที่เคยฟอร์มเป็นเจลมันก็จะเริ่มละลายออกมานะคะก็จะไม่เป็นเจลแล้วในตอนนี้นะคะ
1: ค่ะเพิ่มเติมอาจารย์ดวงกมลนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้อาจารย์ดวงกมลอธิบายให้ดูโครงสร้างใช่ไหมคะเราก็จะเห็นซ้ายมือบนเนี่ยโครงสร้างเป็นซูโครสนะคะส่วนทางด้านขวามือบนเนี่ยเราบอกเป็นโครงสร้างของเพกตินเมื่อกี้นี่เราจำได้ให้ดูโครงสร้างเพกตินจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงเฉยๆนะคะมันจะมีกิ่งก้านออกมานะแต่ส่วนตรงเส้นตรงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสายโซ่หลักนะคะซึ่งในหน่วยซ้ำๆของสายโซ่หลักเนี่ยมันแตกต่างไปจากหน่วยกลูโคสนะคะตรงที่ว่ามี CO2H นะคะก็คือเป็นหมู่คาร์บอกซิลแอซิดซึ่งหน่วยซ้ำๆตรงนี้ก็คือหน่วยกาแลคโทนิกแอซิดไม่ใช่หน่วยกลูโคสอีกต่อไปเพราะว่าโครงสร้างคนละอย่างนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามันมี COOH นี่แหละมันก็เลยทำให้มีบทบาทนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าถ้าเราปรับให้ pH นี่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะไม่สามารถทำให้เกิดเป็นเจลขึ้นมาได้งั้นตรงนี้คือสำคัญนะคะแล้วก็อาจารย์อธิบายเรื่องของการที่เราเติมซูโครสไปนะคะแล้วก็ทำให้การเกิดเจลดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเติมซูโครสเนี่ยก็เป็นการที่ว่าไปดึงเอาน้ำออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าตัวซูโครสมันมีไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยเยอะแยะมากกว่านะคะมากกว่าของตัวเพกตินก็ทำให้หรือมีความโพล่าเยอะกว่าก็ดึงเอาน้ำมาล้อมรอบตัวเองก็เลยทำให้ตัวเพกตินเนี่ยนะคะไม่มีน้ำมันก็ละลายต่อไปไม่ได้นะคะก็เกิดเป็นการฟอร์มเจลขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมี2 อย่างก็คือจะมีเรื่องของการปรับคอนดิชความกับสภาวะนะคะความเป็นกรดเป็นเบสนะคะแล้วก็ปริมาณเหมาะสมของน้ำตาลที่ใส่เข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะดูการทดลองอีกทีนึงโอเคเคน
0: To address the issue of the pH of the solution, we could add hydrochloric acid or any other acid. But since we are exploring safe chemistry, what we will do for this experiment is to use a naturally occurring acid, malic acid, and that is conveniently found in fruit juice, including that from the apple fruit. And so instead of having a bottle of hydrogen chloride here in the studio, we have a bottle of apple juice.And we will use that to adjust our pH.
2: ค่ะในการปรับ pH น่ะนะคะเราก็อาจจะใช้กรดไฮโดรคลอริกก็ได้แต่ที่ความเข้มข้นต่างๆนิดนึงแต่ถ้าจะแบบพื้นบ้านโดยที่ไม่ต้องเตรียมกรดให้มันมีความอันตรายในการขนย้ายมาถึงที่นี่แล้วก็ในการที่จะให้เด็กๆทำการทดลองนะคะอาจารย์อาจจะใช้เป็นสารใช้เป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยพบว่ามีสารที่เรียกว่ามาลิกแอซิดซึ่งโครงสร้างก็ดังที่แสดงในสไลด์นะคะซึ่งมาลิกแอซิดเนี่ยจะเห็นว่ามีหมู่ไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่สองข้างเห็นไหมคะ C double bond OOH ทั้งสองข้างของปลายโมเลกุลของโมเลกุลมาลิกแอซิดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้มันลด pH ลงมาได้นะคะ
0: Maybe I should explain the picture at the bottom of this slide just briefly. That is meant to show the pectin molecules interacting with each other but still containing a lot of water so that they don't just precipitate as a solid but instead form the gel that we will see.
2: ค่ะรูปด้านล่างนะคะนั่นก็คือมาลีอิกเพกตินที่นำมารวมกันแล้วนะคะเมื่อทำปฏิกิริยานะคะก็จะพบว่ามันฟอร์มเป็นเจลได้เนื่องจากว่ามันมีการจัดเรียงตัวในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่เป็นพันธะที่เกิดขึ้นเป็นโมเลกุลอย่างถาวรแต่มันเป็นการฟอร์มตัวในลักษณะที่เกิดแรงอันตรกิริยาซึ่งกันและกันแต่ไม่ถึงกับการฟอร์มพันธะนะคะไม่ถึงกับการเกิดพันธะเกิดแค่ในลักษณะที่เป็นเจลเท่านั้นนะคะ
1: ตรงภาพนะคะเราก็จะมีเป็นเชนที่เขียนเป็นเส้นๆนะคะเส้นเนี่ยก็คือตัวเพกตินนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาพระบายตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือน้ำนะคะอันนี้คือการเกาะกันที่ฟอร์มเป็นเจลนะคะ
0: In the package of materials for this experiment, we described three different tests. The tests that looked like exactly the same thing except for the amount of sugar that we will add. And given the effect of sugar on the gelling, remember the sugar pulls water away from the pectin so that the pectin molecules collect, we could make a prediction that the more sugar

0: the quantities that we showed here, we experimented with the experiment, and we found that if we reduce these materials by a factor of 4, so we worked at 1/4 of the scale, we still had a perfectly useful experiment that demonstrated what we wanted to see. So I don't know if Ajarn is ready.
1: อันนี้เป็นการเตรียมนะคะการทดลองจะมี3บิกเกอร์นะคะหรือ3ถ้วยในการทดลองอันนี้คือปริมาณที่เขาใส่แต่ละชนิดก็มีน้ำเพคตินแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็ซูโครสอาจารย์จะพบว่าปริมาณที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือปริมาณน้ำตาลที่ใส่นะคะเริ่มจากอันนี้เริ่มจากกลางๆก่อน53เทสที่2หรือแอคชั่นที่2จะน้อยลงนะคะส่วนเทสที่3จะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงว่าแต่ละอันเนี่ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วจะมีผลยังไงแต่การทดลองอันนี้เนื่องจากเป็นกรีนเคมิสทรีเราก็ไม่อยากจะให้ใช้สารที่มันสิ้นเปลืองมากเกินไปนะคะสามารถเก็บสารไปทำอย่างอื่นได้เพราะว่าเป็นสารที่เป็นอาหารด้วยทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูโครสน้ำผลไม้หรือเพคตินนำไปทำวุ้นทำอะไรก็ได้ก็ทดลองแต่พอประมาณในที่ทำมาวันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เพียงแค่1ใน4ของตามตารางเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าจากการทดลองตรงเนี้ยแล้วเราจะได้ผลเป็นยังไงเนื่องจากว่าถ้าจะใช้เวลาตรงนี้ในการเตรียมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินเวลานานเกินไปนะคะดังนั้นเราก็จะเตรียมมาให้แล้วแต่จะทำให้ดูในการทดลองแรกเท่านั้นนะคะส่วนอันอื่นก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีผลให้ดูค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ส่วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดีเรดกรีนเยลโล
2: ่นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษ1ส่วน4
3: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
3: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
3: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ

0: การลบ
1: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
1: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
3: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ไฟดับ
2: อะไรคะ
1: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค่ะ
2: หนูไม่อยากตาย
1: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
1: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้

0: ยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
0: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
0: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
0: ค
2: ่
0: ะแม่
2: แล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
0: ใช่
2: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
0: ค่ะแม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง

0: ฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
1: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินซุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
4: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
1: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมี

แรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูก

บ่อดมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสา

ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 นาฬิกาและทางช่อง DLTV 15เวลา5 นาฬิกา 45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการ

0: สนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499นับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านที่ตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอเวียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งโรงเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนและก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ช่วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นนะฮะเสรภูมิพิทยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการเนี่ย

ขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QA คือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBN QA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBN QA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพทก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพทนะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอาเกณฑ์ของ TQA เนี่ยมาปรับให้เป็นระบบของการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดนะก็จะพยายามพาคณะครูเดินตามแนวทางนี้นะครับหมวดและในหมวดที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่สองว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่1การนำองค์กรหมวดที่2วิสัยทัศน์ก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธศาสตร์กลยุทธ์ว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยstakeholder เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็การKM นะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นเบสแท็กทีแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็นโปรเซสนะครับมีอินพุตprocess output นะมีระบบใหญ่ระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น core process นะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับนะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนนะก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการเนี้ยนะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพทหรือ OBEC QA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงคนก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะฮะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอะนะฮะของโรงเรียนนะและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับ
ถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับเขาพยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ40-50ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะนะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่นะตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลยนะแล้วก็บรรจุมาได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3เจเนอเรชันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับน้องๆนะครับพาน้องทำชี้แนะสอนงานนะผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักอ่ะนะคืออยู่ร่วมกันแล้วก็พี่สอนน้องทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งอยากจะกราบเรียนว่าเสรภูมิเราเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขาเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับนะคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ย เกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระราชดำรัสกับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวะสถิรคุณนะครับทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่น

0: แรกของสพฐนะครับโดยจะใช้โครงงานคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานโครงงานคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1/1มองว่าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับนะให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียนนะถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นพวกเรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่นะเดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งมีตัวอย่างจากตาบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆนะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับคนนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัด101ในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศ

ทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2ต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัว

0: กลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ D sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเ เป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รอแล้ว
2: ไล่
3: ตายแน่เรา
4: บ้านหลังนี้ครับเจ
2: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
2: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
2: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
3: ยึดรถแย่แล้ว
2: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
2: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังใช้คำนวณ

0: แรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
1: ไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะหยิบมันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
0: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไก่เกี่ยกันได้ที่ไหน
2: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไก่เกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไก่เกี่ยได้ที่ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไก่เกี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจําวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนคร

สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแบ
2: ๊
1: กโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่าอธรรมปราปธรรมไหมคะความหมายของคำพูดนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะมาจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนจะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญตรงไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ราวของเยาวชนคนดีที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราพาเพื่อนๆมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือตัวอย่างของเยาวชนคนดีที่เข้าใจเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติด้วยการศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวด้วยความเข้าใจพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9คำว่าใช้อธรรมปรับอธรรมค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรีเพชรชูหนูจะพูดเกี่ยวการเข้าใจอาตัมปาปาตัมตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9หลักการโรงงานอาตัมปาปาตัมคือการแก้ปัญหาสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบปกติยกตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนใบไม้ที่แห้งหลุนมามากมายสามารถนำมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ 2. นำปุ๋ยคอกมาบำรุงต้นไม้ 3. นำผักตบชวามาดูดซับสิ่งสกปรกในแม่น้ำลำคลอง

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นมรดกล้ำค่าเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาที่พระองค์ท่านทรงเก็บสะสมไว้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเชียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤษณีเลเซอร์ค่ะดิฉันมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะความประทับใจของหนูนะคะที่มีต่อพ่อหลวงค่ะหนูประทับใจทุกพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงนะคะโดยเฉพาะด้านการแพทย์ของพ่อหลวงค่ะพ่อหนูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นจิตอาสาค่ะคำสอนของพ่อนะคะหนูอยากอยู่แบบพอมีพอกินเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานลงเพิ่มในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมถวายวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539

จูนจูนจูนจูนจูนอะไรขึ้นอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจู

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาค่ะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ค่ะช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานดังนี้ก่อนการปฏิบัติงานศึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมและใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอาทิผ้าปิดปากหมวกนิรภัยรวมถึงเรียนรู้การปฏิบัติตนและแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานยึดหลักความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีสายพานหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมีกรณีอุปกรณ์ชำรุดให้ปิดสวิตช์และติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ที่สำคัญห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตรายเพราะอาจจะเกิดระเบิดและเพลิงไหม้ได้หลังปฏิบัติงานจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้เป็นระเบียบแยกตามประเภทอย่างชัดเจนพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเก็บแยกสารเคมีอันตรายและติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันการระเบิดและเพลิงไหม้
1: การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานได้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วเรากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็ญพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

การละครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อผืนป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร

สภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการช้อนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อผืนป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางถ้าหากว่าผู้ขับขี่ขาดสมาธิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยพร้อมศึกษาเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรและตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะหรือ GPS ก่อนออกเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่

0: วงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถหากจำเป็นควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงโดยสารรถไปด้วยเพื่อควบคุมเด็กไม่ให้ซุกซนและสัตว์เลี้ยงที่อาจตื่นตกใจ
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิขณะขับรถเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนและถ้าหากว่ารถเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถในช่วงฤดูฝนโดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝนให้สามารถกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วซึมพร้อมเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกในกระปุกฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดขึ้นระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนดยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางละเอียดและร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกลื่นรวมถึงตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่และจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ประจำรถเพื่อใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงฝนตกสำหรับการขับรถในช่วงฝนตกให้ปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหลีกเลี่ยงการเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้ล้อล็อกและรถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำได้กรณีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดตกหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถต่อไป
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีฝนตกนะคะก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะ
0: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอัคคีภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรถ้าหากว่าเกิดอัคคีภัยนะคะในอาคารขนาดใหญ่หรือว่าชุมชนแออัดก็จะยิ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอัคคีภัยมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้โดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันติดต่อกันเป็นเวลานานปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่จุดยากันยุงไม่จุดธูปเทียนหรืออุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยไม่ใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกรณีติดอยู่ในที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องป้องกันควันไฟลอยเข้ามาในห้องจากนั้นให้แจ้งตำแหน่งและส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบ

ับหากไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อ๋อรสชาติก็อร่อยครับแบบจะมันๆนะครับ
1: ปกติชาวบ้านเขาจะเก็บโดยเอาไม้ไปที่รังแล้วก็ทำให้รังแตกค่ะคิดว่าแบบก็อย่างที่พี่พูดนะคะว่าคนเราสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ได้แล้วทำไมบ้านมดจะสร้างไม่ได
2: ้สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการติ๊งทูดูอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะตามไปดูเด็กกลุ่มหนึ่งที่มุ่งศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติอย่างมดแดงโดยที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์นี่เองที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นถือเป็นการจุดประกายของโครงงานนี้เลยก็ว่าได้ครับ
3: นักเรียนน้ำตาลพลด
4: ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงงาน
5: ก่อนอื่นก่อนที่จะเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นนักเรียนก็ต้องทราบว่าความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรใครพอทราบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรใครพอทราบครับครับอาจารย
6: ์สิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโดยใช้วิธีโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โอเคใกล้เคียง
7: ครับโครงงานวิทยาศาสตร์คือการประดิษฐ์หรือการคิดค้นสิ่งที่เราไม่เข้าใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับ
5: ถูกแต่ว่ายังถูกไม่หมดครับครูจะมีตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ให้พวกเราดูและนักเรียนลองดูดิว่าความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์คืออะไร
4: ครับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการประดิษฐ์คิดค้นนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะไอการประดิษฐ์หรือการศึกษานั้นนักเรียนจะต้องคิดเรื่องที่นักเรียนสนใจด้วยตัวของนักเรียนเอง
5: จะมีการตั้งสมมติฐานนะครับมีการกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีกี่ตัวแปรครับ
8: 3
5: ครับตัวแปรอันแรกคือตั
8: วแปร
5: หรือตัวแปร
8: อิสระ
5: คือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาตัวแปรที่เราทำให้มันต่างกันนะครับอันที่2คือตัวแปรก็คือผลการทดลองที่ได้ออกมาและอันสุดท้ายคือตัวแปรที
8: ่ควบคุม
5: นะครับโครงงานนี้ก็ต้องมีการออกแบบสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกมา
4: ในวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็กล่าวถึงพระวินัยของสงฆ์นะครับพระวินัยของสงฆ์กล่าวว่าสิ่งอย่างหนึ่งของสงฆ์ก็คือจะต้องมีความกตัญญูต่อธรรมชาติแปลกไหมครับคือเราเข้าใจว่าไอ้ความกตัญญูเนี่ยจริงๆเราจะต้องมีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราแต่ในบัญญัติวินัยของสงฆ์บอกว่าความกตัญญูของพระเนี่ยมีข้อหนึ่งระบุว่าต้องมีความกตัญญูต่อธรรมชาติที่ว่าไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินั้นเป็นบ่อเกิดขององค์ความรู้นะครับจริงๆการทำโครงงานของเด็กเราเนี่ยมันไม่มีอยู่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ตัวเราก็คือปัจจัย4นะครับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับอาหารเนี่ยคือสิ่ง 4-5 สิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งพวกนี้เราทำยังไงสิ่งที่มีน้อยทำให้มันมีมากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทำให้มันมีประโยชน์ที่มีประโยชน์อยู่แล้วทำให้มันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นอันนี้การทำโครงงานเนี่ยเราเอาสิ่งใกล้ๆตัวเด็กมาเนี่ยไม่ต้องไปไกลตัวครับอีตรงนี้มันจะทำให้เด็กเนี่ยก่อเกิดองค์ความรู้อย่างมากมาย
1: โครงงานเราอะ
9: ที่บ้านเรามีอะไรบ้าง
1: ก็มีหลายอย่างอะจะมีมดแดงเยอะมากเลยอะแล้วบ้านเจ๊ปะ
9: ก็ไม่เกี่ยวกับมดแดงอะไร
1: หรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะลองมีไข่มดแดงด้วยนะที่บ้านเขาอะก็เดี๋ยวลองทำก่อนก็ได้นะเรื่องนี้แหละล้างมดแดงเทียมโอเคได้แล้วเอาเรื่องล้างมดแดงเทียมก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเวลาทำยังไง
9: เดี๋ยวก็คิดกัน
1: ก็มาช่วยกันเน
9: า
1: ะ
9: ที่บ้านเพื่อนครับมีต้นมะม่วงแล้วก็มีรังมดแดงมีมดแดงเยอะครับก็เลยคิดจะมาทำแล้วก็ไข่มดแดงมาขายเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยครับ
1: ก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ชาวบ้านมีวิธีที่มันไม่ต้องทำลายรังอะค่ะในการเก็บก็ได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะ
2: เมื่อการพูดคุยกันเพื่อหาหัวข้อในการทำโครงงานสรุปว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างไข่มดแดง น้องนักวิทย์ตัวน้อยก็เริ่มทำการศึกษาหาข้อมูลโดยขั้นตอนที่ขาดไม่ได้หลังจากการหาข้อมูลก็คือการตั้งสมมติฐาน
3: ตัวแปรต้นก็คือชนิดของอาหารที่มดแดงชอบค่ะส่วนตัวแปรตามก็คือสีของพลาสติกที่มดแดงจะเข้าไปทำรังแล้วก็สมมติฐานก็เราตั้งสมมติฐานว่าจะให้รังมดแดงเทียมที่เราประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรังมดแดงจริงค่ะ
10: เราต้องใช้ประมาณสักกี่ขวดอ่ะ
11: มันก็ต้องแบบหลายๆขวด
10: งั้นเราเก็บเอาไปเป็นตัวอย่างก่อน
2: หลังจากการศึกษาหาความรู้น้องๆก็เริ่มต้นการทดลองต่างๆโดยสมมติฐานแรกที่พวกเขาต้องพิสูจน์ก็คือตัวแปรอย่างขวดนั่นเอง
10: สีเหลืองตรงฝาขวดนี้เป็นทางใส่อาหารของมดแดงค่ะ
12: ค่ะวิธีการทำรังมดแดงเทียมนะคะขั้นตอนแรกเราก็ศึกษาแบบเปรียบเทียบหาว่าชนิดอาหารชนิดใดที่มดแดงชอบมาหาเรากำหนดเป็น3ชนิดมีเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาช่อนค่ะแล้วก็ทำการทดลองโดยเอาแบบเนื้อแต่ละชนิดมาวางไว้บริเวณต้นมะม่วงก็ได้ต้นขี้เหล็กก็ได้ที่มีมดแดงอยู่อะค่ะแล้วเราก็นำมาวางไว้แล้วก็เราก็คอยจับเวลาแล้วสังเกตดูว่าแบบมดมากินเนื้อชนิดไหนมากที่สุดแล้วก็นำแบบกินหมดเร็วที่สุดอะค่ะตอนแรกคิดว่าเนื้อหมูมดแดงน่าจะชอบมากที่สุดเพราะว่าเห็นมันก็มีกลิ่นคาวเหมือนกันนะคะ
13: คนเราเนี่ยก็ชอบอาหารแบบนึงถูกไหมมดก็เหมือนกันแต่มดเนี่ยไม่ได้มีลิ้มรสชาติอาหารต่างๆแต่มดจะชอบเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดแล้วก็มีความคาวเพราะนั้นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนี่ยใช้ได้แต่สิ่งอาหารที่คาวที่สุดก็คือเนื้อปลาแล้วต้องเป็นปลาสดนะปลาสุกนี่มดก็อาจจะไม่ชอบ
0: มีไหม
10: ตรงนี้มดแดงเยอะดีอ่ะตรงมดมาแล้ว
2: จากสมมติฐานในเบื้องต้นของพวกเขาสู่การทดลองเพื่อหาสีที่มดแดงชอบที่สุดในการเข้าไปทำรัง
10: น่าเป็นแล้วมีสีเขียวน่าจะเป็นสีเขียวเพราะว่าใบไม้อะค่ะเหมือนมดแดงจะอยู่กับใบไม้เอาใบไม้มาสร้างรังหนูคิดว่าสีเขียวลองไปดูสีดำดีกว่า
11: ค่ะ
10: มีมดเยอะด้วยอะ
13: ถ้าเป็นขวดใสๆเนี่ยมดแดงไม่ชอบอยู่แน่เด็กก็เลยต้องหาทำสีสันให้มันใกล้กับใบไม้ที่สุดเด็กก็คงจะทำการทดลองหลายรูปแบบทีเดียวก็อาจจะเอาสีไปพ่นมีสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลือง

0: อันนี้เด็กก็จะทดลองหลายๆแบบสุดท้ายเด็กก็จะได้ว่าสีที่เข้มที่สุดก็คือแสงผ่านไม่ได้ก็คือสีดำเขาก็เลือกสีดำเป็นไปพ่นให้กับขวดเพื่อให้เป็นบ้านให้เป็นรังของมดนั่นเอง
1: การทดลองที่ดูราบรื่นของน้องๆในตอนแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่ใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆก็มีปัญหาที่พวกเขาคาดไม่ถึงเกิดขึ้น

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนั่งก่อนมีอะไรเหรอ
1: ตอนแรกอะพวกเราใช้ต้นมะม่วงอะค่ะแถวบ้านมันมีอยู่แต่พอดีว่าแบบกรมทางหลวงเข้ามาตัดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราคิดอุ้ยไม่มีต้นมะม่วงทำแล้วจะใช้ต้นอะไรทำดีปัญหาคือว่าพวกหนูใช้ต้นมะม่วงกันค่ะแต่ว่าที่บ้านอะทางกรมทางเขาแบบมากวาดมาตัดต้นมะม่วงไปหมดเลยครับหนูก็ไม่รู้ว่า
0: จะตัดไปกี่ต้นลูก
1: ก็แบบทำให้กิ่งมันร่วงหมดเลยแล้วมดแดงหนีออกไปหมด
0: แต่ต้นมะม่วงยังอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้แต่เขาไม่ได้ตัดหมดก็ยังดีแต่ก็ชงใช้ไม่ได้เน
1: า
0: ะที่บ้านมีต้นอะไรบ้างต้นไม
2: ้ต้นมะม่วงต้นขี้เหล็กต้นขนุนค
0: ่
2: ะ
0: แล้วต้นไม้เหล่านี้มันเป็นยังไงมดแดงมีไหม
2: ต้นขี้เหล็กมีเยอะหน่อย
0: เพราะนั้นเธอคาดว่าน่าจะได้ไหมลูก
3: น่าจะได
0: ้ยังไม่รู้เราต้องเป็นไงครับ
3: ทดลอง
0: ไปลองเน
4: า
0: ะ
4: ทุกวันนะฮะตอนเย็นเนี่ยถ้านักเรียนมีปัญหาอย่างน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าโครงงานเขาจะมีแฟ้มสะสมผลงานเขาจะมาพบก่อนกลับบ้านเนี่ย ประมาณคุยประมาณ3หรือ5นาทีแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะเดินเข้าแถวเข้ามาเลยคนไหนมีปัญหามากก็จะมาพบทีหน่อยนะครับมาวันนึงเขามาถามปัญหาบอกว่าช่วงที่เขาทำมันใกล้หน้าฝนไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยพอเขาทำจริงๆมันเสร็จไปเรียบร้อยยังไม่ทันเก็บข้อมูลลองทำปรากฏว่ากรมทางหลวงเนี่ยมาเกตทางหมดเลยต้นมะม่วงที่เขาทดลองไว้เนี่ยมันหมดเลยเนี่ยเขาจะทำยังไงก็เลยบอกว่าถ้ามันอย่างนี้มดแล้วผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วมดแดงนอกจากต้นมะม่วงแล้วมันมีต้นอะไรมั่งอีกเขาก็ตอบทันทีเลยโอ้โหนอกจากต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นขี้เหล็กเขาจึงย้ายจากต้นมะม่วงมาต้นขี้เหล็กคือแพ้แค่คำถามเนี่ยเราถามครับเดียวปุ๊บเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้เลยเพราะนั้นหน้าที่ของครูคือกระตุ้นมากกว่าจะชี้แนะในที่สุดเขาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้

เมื่อการทดลองของพวกเขาสำเร็จเสร็จสิ้นตอนนี้เราไปฟังกันดีกว่าครับว่าน้องๆจะนำโครงงานนี้ไปต่อยอดอย่างไร

0: ือว่าในอนาคตก็พวกหนูก็จะทําต่อก็คือว่าจะต่อยอดเพิ่มผลผลิตก็แบบอาจจะขยายขวดจากขวดเล็กเป็นขวดใหญ่ขึ้นแล้วก็นําเผยแพร่สู่ชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้เสริมมีรายได้มากขึ้นค่ะ
1: ก็หลังจากที่เริ่มทําโครงงานก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเหมือนกันนะคะแต่หลังจากทําโครงงานได้พรีเซนต์แล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นได้เรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้น
2: ไอ้โครงงานเนี่ยมันทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรักและตระหนักหวงแหนในธรรมชาติใช้ธรรมชาติอย่างถูกต้องนะเราเอารังของเขาไปเราทําลายปุ๊บแต่เราไม่มีอะไรไปทดแทนเขาเราใช้ประโยชน์จากเขาไปอย่างเต็มที่แต่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยมันก็จะหมดไปแต่กรณีรังมดแดงเนี่ยเขายังมีขวดพลาสติกแต่นี่เขาจะบาน2เดือน3เดือนเขาสร้างใหม่เดือนหนึ่งเขาสร้างใหม่แล้วเราก็จะใช้ธรรมชาติได้อย่างประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่มีที่สิ้นสุด
3: ซึ่งเด็กที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้คงหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยสงสัยไหมครับว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในโลกวิชาใดวิชาหนึ่งนั้นประเทศนั้นเขาสอนกันยังไงครับวันนี้ครับจะพาไปดูกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศฟินแลนด์กันและแน่นอนครับเด็กฟินแลนด์ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงที่สุดในโลกครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญครูไทย2ท่านครับเป็นคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนายนาตรงประเสริฐครับท่านที่2ครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ครับจะพาไปดูการเรียนรู้แบบเชิงลึกนะฮะลึกจริงๆครับลึกแบบต้องผ่าเข้าไปดูข้างในเลยฮะถ้าเป็นบ้านเราไม่รู้ว่าครูเคยให้เด็กผ่าอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็จะมีผ่ากบผ่าหัวใจ
0: ห
2: ูอย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเด็กมัธยมได้ผ่าแล้วนะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
3: ผ่าปอดก็มีนะ
0: ผ่าปอดเลยเหรอครับ
3: ปอดหมูครับไม่ใช่ปอด
0: คนซื้อปอดหมูมาสดๆให้เด็กผ่างั้นเลยโอ้น่าสนใจมากครับแต่ที่นู่นเขาไม่ผ่ากบผ่าปอดอะไรเงี้ยนะฮะเขาผ่าปลาครับที่ฟินแลนด์ลองไปดูนะครับว่าเรียนรู้เชิงลึกด้วยการผ่าปลาที่ฟินแลนด์นั้นเราจะสามารถเรียนรู้อะไรกลับมาอย่างบ้านเราได้บ้างเชิญครับ
4: ฟินแลนด์ภูมิใจกับนักเรียนวัย16ปีของพวกเขาที่ได้คะแนนวิทย์สูงสุดในโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติจากประเทศในกลุ่ม OECD วันนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเล็กที่โรงเรียนมัธยมโอลาลีโลเวอร์จะผ่านการปฏิบัติด้วยการผ่าชำแหละ
5: ผมคิดว่าพวกนักเรียนจะสนใจชีววิทยามากยิ่งขึ้นนะครับ
4: ครูเซโปฮิซาเรนทาเชิญครูไนเจลบิสแพมครูวิทยาศาสตร์จาคอนวอลให้มาเยี่ยมชั้นเรียนของเขาในเจลพยายามค้นหาความลับความสำเร็จของฟินแลนด์เขายังได้พบกับรองผู้อำนวยการไมอาฟิงแมนพวกเขาสังเกตการชั้นเรียนของเซโปและไมอาจะอธิบายว่ามีการวางเนื้อหาเข้ากับหลักสูตรความยาว7สัปดาห์ได้อย่างไร
6: หัวข้อวันนี้ก็คือระบบนิเวศในน้ำปลาจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจึงจะสามารถว่ายอยู่ในน้ำได
7: ้แต่มีแต่ว่าให้มันสร้างปลาที่เวอร์ตันิเซมปาร์เอ็มเปอร์เซเลนิกุเป็นสิ่งที่สกอกเกสเซลูบุงกันนั่นแ
5: หละเป้าหมายหลักก็คือการเรียนกายวิภาคของปลาอวัยวะทุกส่วนนะครับ
4: โรงเรียนมัธยมออลลี่โลเวอร์อยู่นอกเมืองเฮลซิงกิให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน250คนอายุระหว่าง13ถึง16ปีขนาดของโรงเรียนเล็กกว่าเมื่อเทียบกับวิทยาลัยชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ที่นายเจลสอนที่แคมบอร์ในคอร์นวอลซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่าเตรียมอุดมศึกษาถึง 1,200 คน
5: ผมมาดูบทเรียนวิทยาศาสตร์ครับเรื่องการผ่าชำแหละปลาครับและหวังว่าจะได้เห็นภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่ดีที่ทำให้ฟินแลนด์มีคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงที่สุดในโลก
4: นายเจลได้เห็นหลักฐานการศึกษาของโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติการประเมินนักเรียนอายุ16ปีจาก30ประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ OECD ในปี2000และ2003นักเรียนจากฟินแลนด์มีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์จนมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับญี่ปุ่น
7: เ
4: ราจะได้รู้จากห้องเรียนของครูเซโปหรือไม่ว่าอะไรคือความลับของความสำเร็จ
8: This is good fun.
9: Yeah.
8: Yeah.
9: I think.
8: Do you think it's going to help you learn?
9: It's going to help us learn about fish and its intestines.
8: Can you tell me what you're expecting to find in there?
9: A lot of gross things.
8: A lot of gross things.
9: Kato sen silmää. Kato sen silmää. Kato. Varo.

0: viimainen. Mutta tiedä, että se on... Kato, kokeile, kokeile.
1: Niin,
2: hyvin. Hyvä, että olette viisaita. Ottakaa yksi.
3: Kaupen kruu tiimi kuom saa maan maakrab. Kauden kuom sonjai kuom nukrien auvai dai. Nenek chee fang kruu maakrab.
4: Seppo saa nukrien ajus 13 ne hong rien chapoa thang kanitasaat ja vitiasaat. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน24คนทุกปีจากการทดสอบ
5: You are interested in science.
6: Yeah.
5: Is this your first dissection?
7: In school, yes, in home not.
5: Right.
3: นักเรียนกระตือรือร้นมากครับและสนใจวิทยาศาสตร์มากด้วยนี่เป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายสำหรับเด็กๆครับเป็นการผ่าชำระครั้งแรกเด็กๆชอบมากครับและได้เรียนรู้หลายอย่างเลย
8: ikävää, kun ei voi oppia teoriassa näitä käytännössä kenttätyötä liata käteensä, kun voi sitä kalvolta siis on.
9: Ahaa.
4: รองผู้อำนวยการแมร์ฟริงแมนเข้ามาทันช่วยยาโก้ผ้าชำแหละปลาเขาเป็นนักเรียนที่ไม่ชอบลงมือปฏิบัติ
8: Who's not enjoying the practical work?
10: They thought.
11: นักเรียนมักจะคิดว่าปลามีเครื่องในแต่ว่าปลามีท้องแล้วก็ลำคอ
10: Nyt teillä on vähän paremmat näkymät edes niin.
8: Paljon kiitos.
11: เมื่อนักเรียนผ่าท้องพวกเขาก็จะเจอปลาอีกครึ่งตัวค่ะ
10: Eli te voitte avata täältä tämän suun.
8: Mikä on kala?
11: นักเรียนสามารถจะแยกประเภทของปลาได้ยาโครู้สึกสนใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะฉันช่วยนักเรียนนิดหน่อยพวกเขาพบปลาเล็กที่ถูกกินในท้องของปลาใหญ่ด้วยนะคะแล้วพวกเขาก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เห็นอะไรแบบนั้น
4: นี่เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาในเชิงลึกในเวลาที่ไมอาจะพานายเจลไปชมบริเวณโรงเรียนเธอจะอธิบายว่าการเรียนผ่าชำแหละปลาเหมาะสมกับบทเรียนความยาวจะสัปดาห์เรื่องระบบนิเวศได้อย่างไร
5: So you've got this tremendous resource on your doorstep. How do you use it?
10: On seventh grade, we come here and take samples and identify all the creatures what we get from here.
12: And they find the algae and they find other little animals.
13: Right. Oh, what we got here?
5: Magic fingers, three species in one go.
10: Yeah.
5: Hey.
13: I'll put him back.
5: What have we got under this?
12: It's easy for them to follow the food chain and to see how everything is related.
5: It's lovely to start on your doorstep with, you know, the real nuts and bolts of the food chain.
10: And it takes 5 minutes us to come here, and then we have over an hour here, and they can sit as we sit here.
5: Yeah.
10: It's also waking up the love for nature.
5: What a brilliant learning experience.
10: Yeah.
5: It's great.
14: นั่นแหละครับผมนึกภาพว่าถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนแล้วครูปลามาวางบอกเอ้าเธอผ่าปลาเอ๊ะผ่าเพื่ออะไรไม่รู้จะได้จะต้องผ่าเพื่ออะไรเรียนรู้อะไรบ้างทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการใช่ไหมครับและกระบวนการที่เด็กเรียนรู้ผ่านการผ่าปลานี่เรียนรู้กระบวนการอะไรบ้างครับ
15: ก็เชิญอาจารย์
14: เชิญนะ
16: ค่ะก็จะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาศาสตร์โดยเริ่มแรกเนี่ยครูก็จะเอาปลามาวางแล้วก็ให้นักเรียนผ่าแต่ก่อนที่จะผ่าครูก็จะมีการตั้งปัญหาก่อนว่าปลาเนี่ยนะคะมันมีโครงสร้างยังไงที่ใช้ในการว่ายน้ําหรืออะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นครูต้องมีการตั้งคําถามก่อนฉะนั้นซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าเมื่อเขาเกิดปัญหาเขาก็จะอยากที่จะค้นคว้าหาความรู้เขาก็จะทำการผ่าเข้าไปซึ่งการผ่าเข้าไปของเขาก็ต้องมีทักษะกระบวนการเช่นการใช้มีดการใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้ค่ะและในระหว่างที่ผ่าปลาเขาก็จะมีการทำงานเป็นกลุ่มสัมพันธ์กันหรืออะไรแบบนี้มีความชอบไม่ชอบหรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นจิตวิทยาศาสตร์ไป
14: บางคนกล้าจะผ่าบางคนไม่กล้าขอจดอะไรนี้ใช่ไหม
16: ใช่ใช่
14: ขอเชียร
15: ์กระบวนการที่เขาได้การผ่าปลาเนี่ยเขาจะได้ใช้การสังเกตสังเกตแล้วเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วมันอาจจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง
14: อ๋อเหรอฮะอาจจะเกิดระหว่างทางตรงนั้นก็ได้
15: ใช่
14: แล้วทักษะหรือว่าคุณสมบัติอื่นๆที่ครูสอนวิทยาศาสตร์คุณจะต้องมีนี่คืออะไรครับ
15: ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าเป็นวิธีการตั้งคำถามให้กับเด็กครับ
14: ยังไงครับต้องตั้งแบบไหนถึงจะใช่ทางวิทยาศาสตร์
15: ตั้งให้เขาคิดนะครับ
14: ครับ
15: คือไม่ใช่คือต้องเป็นคำถามปลายเปิด
14: ครับ
15: อย่าเป็นปลายปิดที่มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นคำถามที่ให้เขาได้คิดแล้วคือเหมือนกับว่าทุกคำตอบเนี่ยถูก
14: ครับ
15: แต่มันจะถูกมากตรงประเด็นมากน้อยเนี่ยคือเรา

0: ใช่ไหมที่เป็นอาจจะของใหม่ๆคิดไม่เหมือนครู
1: ใช่บางทีเราอาจจะได้ความคิดใหม่ที่เป็นคำตอบเฮ้ยคิดได้ยังไงที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเขาจะคิดอย่างนั้นได้
0: ไม่ไปจำกัดจินตนาการแล้วก็ความสามารถของเด็กการผ่าปลาที่ฟินแลนด์กับผ่ากบผ่าปอดที่คุณครูเคยทำมามีอะไรเหมือนอะไรต่างครับ
2: ก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็ต่างนะคะอย่างส่วนที่เหมือนก็คือเราก็จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยก็มีการชำแหละครูก็ต้องเดินตรวจเพียงแต่ว่าอย่างบางครั้งเนี่ยอย่างของฟินแลนด์เนี่ยโอเคแบบครูเขาให้นักเรียนผ่าไปเลยแล้วก็มาดูว่าเธอผ่าเป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อย่างของครูไทยเราก็อาจจะมีการสาธิตหรือว่าอธิบายวิธีการผ่าก่อนว่าเธอจะผ่าแนวตรงแนวนอนหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: แต่เขาไม่เลยใช่ไหมเขาแล้วแต่เลยเธอจะผ่าแบบไหน
2: ใช่ใช่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราดูว่าถ้าสภาพแบบนี้นะเรานำเอามาสอนเด็กไทยเพราะเด็กฟินแลนด์เขาเก่งมากสอบคะแนนวิทยาศาสตร์เขาสูงคณิตศาสตร์เขาก็สูงเขาสอนกันแบบนี้อะไรที่คุณครูดูแล้วคิดว่าเนี่ยหยิบมาใช้ในบ้านเราแล้วจะดีจะเหมาะที่บ้านเรายังไม่มีที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี
1: ้คือที่ฟินแลนด์เนี่ยที่ผมมีข้อดูก็คือเขาจะเป็นเน้นที่กระบวนการคิดของเด็กล้วนๆเลยเขาไม่ได้ไปเน้นที่ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะต้องสอนเด็กว่าจะต้องได้เท่านี้เขาไปเน้นวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้เด็ก
0: ให้เด็กเรียนรู้ตรงนั้น
1: ให้เด็กได้คิดสังเกตแล้วพอเขาได้ความรู้ขึ้นมาเอง
0: ครับ
1: ตรงนั้นคือสิ่งสำคัญ
0: ครับ
2: ถ้าพอเด็กได้ความรู้ตรงนี้เหมือนกับเป็นความรู้ที่ได้จากการลงมือทำพอเขาลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กสงสัยอะไรเขาก็จะมีการถามครูฉะนั้นการเรียนแบบนี้จริงๆเหมือนคนภายนอกมองอาจจะเหมือนเอ้ยครูสบายจังเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่จริงๆครูลำบากนะคะเพราะว่าจะต้องมีการ
0: ต้องไปตลาดซื้อปลา
2: ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าด้านเนื้อหาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเด็กผ่าไปอย่างเงี้ยเด็กก็จะมาถามว่าอันนี้คืออะไรหรือแม้กระทั่งอย่างสมมติเด็กสงสัยเกล็ดปลาทำไมเป็นแบบนี
0: ้
2: ฉะนั้นบางทีครูจะต้องตอบได้เพราะบางทีถ้าครูไม่ได้เตรียมเนื้อหาอะไรมาเลยพอเด็กไปถามครูก็ตอบไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเด็กก็อาจจะเกิดความรู้สึกเซ็งอะไรแบบนี
0: ้
2: ฉะนั้นนอกจากจะต้องเตรียมทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็ต้องเตรียมทั้งกระบวนการทีนี้เนี่ยพอเด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองส่วนนึงแล้วก็มีครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เขาค้นพบอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นความรู้ที่เชิงลึกลงไปแล้วก็เด็กก็ได้คิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่ครูพูดน่าสนใจมากเพราะแปลว่าครูต้องเตรียมเนื้อหาลึกด้วยไม่รู้ว่าเนื้อหาจะออกไปถึงไหนขอบเข็มจะกว้างไปถึงไหนเด็กจะเจออะไรจะถามอะไรบ้างใช่มั้ยฮะโอ้ครูทำงานหนักจริงๆครับแล้วที่ครูไปช่วยเด็กผ่าแล้วฮะเด็กโอ้โหไม่เอาเลยยักโคไม่เอาเลยไม่ผ่าไม่เป็นไม่ยอมทำแล้วครูไปช่วยอันนี้บอกถึงอะไรแล้วดีมั้ยได้มั้ย
1: ส่วนตัวผมเด็กทุกคนก็ต้องมีความชอบกับความไม่ชอบอยู่ในตัวเด็กแตกต่างระหว่างบุคคลของเขาอยู่แล้วทีนี้แต่ว่าการที่ครูไปช่วยเด็กคนนี้ชำแหละก็เป็นการดีเพราะว่าแทนที่จะให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็มานั่งดูปลาอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คุณครูมาช่วยเขาก็ยังได้เห็นขั้นตอนกระบวนการเหมือนเป็นการสาธิตให้เขาดู
0: ระหว่างทำก็คุยกับเขาไปถามเขาไป
1: ใช่ถามเขาไปแล้วก็เขาก็เริ่มสนใจเขาก็เริ่มเห็นสนใจหลังจากที่ไม่เอาแล้วไม่เอาแน่ๆเกิดความรู้สึกด้านลบกับไอ้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเนี่ยแต่พอเห็นคุณครูว่าทำค่อยๆทำอธิบายเขาก็เริ่มเกิดความสนใจแล้วก็เกิดอยากจะรู้แหละอยากจะถามเพื่อนแหละ
2: คือครูอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะครูก็จะช่วยและในระหว่างที่ช่วยเนี่ยก็อาจจะมีการถามคำถามเข้าไปด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเธอลองมาผ่าเองเนี่ยมันอาจจะเจอมากกว่านี้หรืออะไรแบบนี้ก็คือกระตุ้นไปในระหว่างอันเนี้ยอย่างสมมติพอเขาไปเจออันเนี้ยเขาก็จะแบบสนใจงั้นเรามาทำเองบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะเด็กก็จะได้เกิดความชอบมากขึ้นนะคะ
0: ครับและอันนึงที่เข้าออกไปตรงลำธารนะฮะเหมือนเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาของชุมชนของเมืองก็แล้วแต่อันนี้สำคัญกับการเรียนรู้ยังไงและจำเป็นไหม
1: ผมคิดว่าการที่พาเด็กเขาออกไปข้างนอกไปเรียนรู้ท้องถิ่นของเขาเองเนี่ยมันไปตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นเพราะเด็กที่เขาจบการศึกษาเรียนไปเพื่ออะไรเรียนเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมนั้นเรียนไปเพื่อไปดำรงชีวิตให้อยู่รอดและมีความสุขในชุมชนนั้น
0: แล้วเข้ากับคนอื่นได้
1: ใช่ต้องก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไปของสังคมสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นก็คือเหมือนกับไปเชื่อมโยงเข้าสู่ประสบการณ์จริงชีวิตจริงของเขาเองที่เขาจะต้องเอาไปใช้
0: ครับซึ่งไม่เฉพาะคนใช่ไหมฮะสัตว
1: ์
0: พืชอะไรที่อยู่ในชุมชนก็ต้องเรียนรู้
1: ใช
2: ่หรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนก็ได้สมมติถ้าเราไม่สามารถที่จะพานักเรียนออกไปข้างนอกในโรงเรียนก็จะมี

0: ระบบนิเวศเช่นระบบนิเวศที่สนามบ่อน้ำ
1: ของจุฬาเยอะ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็เยอะค่ะแต่จริงๆถ้าเป็นระบบนิเวศตามโรงเรียนตามต่างจังหวัดก็จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าอย่างข้างโรงเรียนก็อาจจะเป็นทุ่งนาหรืออะไรแบบนี้เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าในกรุงเทพก็ไม่ได้ถึงกับไม่มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าครูเนี่ยจะใช้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหรือว่าสื่อในการหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะ

0: go out, be visible, be with the children, involvement, be with them, not at the distance, not guarding, but be with them and build a relation to each one. It affects the way I think, actually. And I hope it made me a better teacher. I really hope.
1: The main resource a country has is not its natural minerals or its fisheries or anything. It is the population and the children growing up, because they will be the ones who carry this society on in the future. We need to give them best possible life when they're kids, in order to make them best possible adults when they grow up.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรูปของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1 ใน 48 คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2 คนและเมื่อวันที่6 กันยายน 2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97 ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13 กันยายน 2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2568สิริอายุ94 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC Big 4และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 น.พระราชทานพระบรมราชโองการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคเดชสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสราญรมย์เมื่อวันที่5สิงหาคม

2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบโจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569
จากนั้นพระราชทานพระราชบัญญัติให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองในเฮรัญยิกหมู่ลินิชิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่ลินิชิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบัญญัติให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15

กุมภาพันธ์ 2485 และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี 2488 ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซีโรโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในร้อยร่วมสังเกตการด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำ

0: ับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายปนศสิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่ศาลสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากบัพพรเชตุพรวิมลมังคล

ารามและวัดจักรบรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุขมงคลมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโท
รุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศ

เอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสารเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิราชแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรี

ีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูที่เซฟแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทระเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนได้นางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

0: มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในชุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: 2 3 4 5 6 7หมดเวลาามาดูที่ว่าถูกไหมนะ4บวก5 9บวก4บวก4ใครถูกบ้างพร้อมรอบนี้ครูอยากดูท่าสไลด์ตัวไปเร็วแล้วบวกกันเองบวกกันเองหมดเวลาชูได้ชูได้ทัน3บวก4บวก5บวก4ใครตอบ16พลิกตัวเลขกลับแล้วไปรับคะแนนคนละ1คะแนน
2: การสอนของครูประถมศึกษาเนี่ยนะเขาจะเน้นเรื่องการบูรณาการคือถ้าสามารถเอาวิชาอื่นมาบูรณาการสอดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาของเราได้

0: จะถือเป็นการดีมากสิ่งที่เด็กได้เนี่ยนะครับผมยึดหลักว่าไม่ว่าจะทำการเรียนการสอนในวิชาใดจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรักในวิชานั้นอย่างเช่นพละศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเด็กมีใจรักในวิชาพละศึกษาแล้วทำกิจกรรมอย่างมีความสุขเด็กจะได้ทั้งทักษะได้ทั้งความรู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
1: แม่นๆหน่อย
0: ก็สมกับที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ว่าเด็กจะต้องเก่งดีและมีสุข

0: เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เด็กได้รู้ว่าเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนเนี่ยได้รู้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV มันแพร่ระบาดจากคนเดียวเนี่ยไปได้อย่างไรอย่างที่สองก็อยากจะให้นักเรียนได้รู้ว่าการป้องกันได้รู้วิธีการป้องกันเชื้อ HIV เราจะป้องกันกันอย่างไรนะครับ
1: สำหรับการเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมของแรกน้ำนะครับอันดับแรกนี่คุณครูจะต้องเตรียมโต๊ะนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นแก้วน้ําแก้วน้ําต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับแก้วเราจะต้องเตรียมไว้ตามจํานวนนักเรียนในห้องที่จะเข้ามาเรียนด้วยโดยแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับอุปกรณ์ที่3นะครับที่เราจะใช้ก็คือน้ํานะครับน้ําตัวนี้ขอให้เป็นน้ํากลั่นเนื่องจากว่าน้ํากลั่นเนี่ยมันจะไม่ออกปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆลําดับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่4ที่เราจะใช้ก็คือซิลิงนะครับหรือกระบอกฉีดยาวางไว้ที่แก้วที่เราเตรียมน้ำกลั่นไว้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ไม่มากประมาณ3เกล็ดนะครับเราเลือกแก้วไหนแก้วหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแก้วตั้งต้นที่มันจะแทนแพร่เชื้อ HIV นะครับแล้วก็จะหยดเอาสารตัวนี้ลงไปก็คนให้มันละลายนะฮะอย่าละลายสารตัวนี้เกิน30นาทีเพราะจะทำให้มันเจือจางนะครับลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับที่คุณครูจะต้องเตรียมสารฟีนอลฟทาลีนนะครับเอาซิลิงนะครับดูดสารฟีนอลฟทาลีนขึ้นมานะครับสารตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยาทำให้แก้วที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยออกเป็นสีม่วงแก้วที่เราใส่สารโซดาไฟลงไปนี่อย่าให้กลุ่มอาสาสมัครเลือกเป็นอันขาดจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับจับแก้วนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้อาสาสมัครทั้งหมดนะครับมาเลือกแก้วน้ําซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็ไม่รู้ว่าแก้วนี้มันเป็นแก้วที่มีสารซึ่งเราเก็บไว้เมื่ออาสาสมัครเลือกไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็วางแก้วที่มีสารตัวนี้ปะปนไปกับของแก้วกลุ่มใหญ่ซึ่งมันก็ดูไม่ออกวัยรุ่นเยาวชนลมพัดฝนตกฟ้าร้องกิจกรรมแลกน้ำต่อไปนี้ทุกคนจะได้น้ำไปหนึ่งแก้วแบบนี้พร้อมกับซิลิงดูดนะดูดน้ำ

0: 5 ซีซีทุกคนก็จะเก็บรักษาไว้แต่ก่อนที่จะเก็บไปนะครับคุณครูจะขอเก็บน้ำตัวอย่างใส่แก้วเปล่าแยกไว้แยกไว้แล้วนักเรียนก็เอาแก้วของตัวเองเลือกไว้กลับไปนั่งที่เดิม
1: คุณครูขออาสาสมัคร7 คนครับ
0: เลือกแก้วน้ำมาคนละ1 ใบแบบนี้เลือกเลยครับเลือกเลยแก้วไหนก็ได้ต่อไปอาสาสมัครดูดน้ำขึ้นมาให้เต็มซิลิงเลยฉีดน้ำใส่แก้วเปล่าแบบนี้นะครับนี่คือน้ำตัวอย่างที่คุณครูขอเก็บไว้นะครับทั้งหมด7 แก้วคนกลุ่มใหญ่นะครับเดินมาเป็นแถวเลยครับเลือกแล้วก็มาฉีดน้ำใส่แก้วว่างอย่าฉีดซ้ำแก้วเพื่อนนะครับค่อยๆทำแล้วก็ไปนั่งที่เดิมนี่คือน้ำตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้ฉีดใส่แก้วเปล่านะครับคุณครูก็จะเรียงไว้ตรงนี้อันนี้เป็นแก้วของอาสาสมัครเอาละคราวนี้ให้นักเรียนกลุ่มใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าคุณครูจะให้จับคู่กับใครสักคนหนึ่งลองมองหน้ากันสิเราจะจับคู่กับใครดีเดินเข้าไปหาเลยต่อไปดูน้ำขึ้นมาครับดูดขึ้นมาเอาให้เต็มต่อจากนั้นเอาน้ำที่อยู่ในกระบอกฉีดยาของตัวเองนี่แหละครับไปฉีดใส่แก้วของเพื่อนแลกซึ่งกันและกันเราเรียกแบบนี้ว่าการแลกน้ำดูมือคุณครูแวบนี่เลื่อนไปทางด้านนี้สาวิตรีอยู่ทางด้านนี้คราวนี้คนที่อยู่ด้านหลังคุณครูให้ไปจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าแต่อย่าให้ซ้ำกับคนแรกไปเลยครับไปเลยหาหน้าชนกันเลยดูดแรกเลยครับนักเรียนยกน้ำขึ้นมาดูยกแก้วน้ำมาดูมีอะไรเปลี่ยนไหมครับดูของเพื่อนด้วยเหมือนของเพื่อนไหมต่อไปดูมือขอแบ่งหน่อยนี่ด้านนี้เลื่อนไปทางด้านหน้านิดหน่อยเอาละคนที่อยู่ด้านหลังของคุณครูนะครับให้ไปจับคู่กับคนที่อยู่ทางด้านหน้าแต่อย่าให้ซ้ำกับคนที่หนึ่งและคนที่สองดูน้ำขึ้นมาแลกน้ำเลยครับเราแลกน้ำกันกี่ครั้งแล้ว3 ครั้งครั้งที่4คราวนี้จะให้เลือกแบบอิสระใครต้องการอยากจะแลกน้ำกับใครเดินเข้าหากันแต่อย่าเพิ่งแลกนะครับเดินเข้าหากันเลยอ่ะแลกน้ำเลยครับเอาซิลิงของตัวเองไปคนให้แก้วเพื่อนให้หน่อยสิคนๆติ๊กติ๊กยกแก้วตัวเองขึ้นมาดูคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนให้ทุกคนนะครับกลับไปยืนอยู่หน้าเก้าอี้ตัวเองก่อนยืนซะก่อนนะครับต่อไปเป็นคิวของอาสาสมัครลองดูว่าเพื่อนที่ยืนอยู่ด้านนี้เราต้องการอยากจะไปแลกน้ำกับคนไหนเดินเข้าไปหาเลย
1: กลุ่มใหญ่ที่เหลือให้จับคู่กันเองแต่อย่าให้ซ้ำกับคนที่1 ถึง 4
0: เรียบแลกน้ำกันเลย
1: ต่อไปครับฟังดีๆนะครับเมื่อกี้เราแลกน้ำกันคนกลุ่มใหญ่แลกน้ำกันกี่ครั้งซ้ำหน้ากันไหม
2: ไม่
1: ซ้ำนะครับไม่ซ้ำคู่เดิมนะอาสาสมัครอีกครั้งครับ
2: คร
1: ั้งเดียวนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคนในห้องนี้เอาเชื้อ HIV มาเผยแพร่เราดูออกไหมยกแก้วน้ำขึ้นมาดูของตัวเองครับมองของเพื่อนด้วยเราดูออกไหมครับว่าแก้วไหนมีเชื้อ HIV เพราะอะไรถึงไม่รู้มันใสเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำใสๆก็เปรียบได้คนที่มันเดินไปอยู่ในสังคมนี่เยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นก็ได้ถ้ามีใครสักคนเธอบอกว่ามันดูไม่ออกเมื่อกี้ก็เลยถามว่าใครบ้างในห้องนี้ที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อครับยกมือครับถ้าเราจะรู้ว่าเรามีเชื้อหรือไม่นั่นคือไปการตรวจเลือดวันนี้จะไม่ตรวจเลือดหรอกครับแต่คุณครูจะใช้สารซึ่งอยู่ในซิลิงตัวนี้นะครับหยดลงไปที่แก้วของเต้ยถ้าน้ำในแก้วนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าแก้วใบนี้มีเชื้อ HIV หยดสารแล้วครับเฮ้ยโอ้ยยิ้มเลยอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกไงแก้วไม่เปลี่ยนสีรู้สึกไงดีใจเนาะดีๆนะครับจะ ตัวตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นต้นไปขอโชคดียกแก้วน้ำกันตึ๊บโอ้เปลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ไม่รอดเลยเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมนั่งอยู่ใกล้ๆกันโอ้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างนั่นเออคราวนี้อาสาสมัครแรกนั้ง1ครั้งนะการแลกน้ำหนึ่งครั้งเธอบอกว่าเป็นการแลกน้ำ

0: ทําไมจึงไปเลือกเขาคนอื่นก็เยอะแยะเลยเลือกกันอ๋อเป็นเพื่อนกันด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันไว้ใจกันเชื่อใจกันเราจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ในการเกณฑ์เลือกคู่แบบนี้ในการแลกน้ำเราจะได้รับเชื้อหรือไม่พร้อมแล้วนะครับอึ๊บโอ้เธอนี่เป็นเพื่อนรักกันนะนี่นะแล้วก็ณัฐพงษ์ฐานมั่นโอ้โหเฮ้ยเออโชคดีอะแลกน้ำหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนสีแลกน้ำห้าครั้งก็เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อคืออะไรโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อคือการไปมีเพศสัมพันธ์ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครล่ะครับน้ำมันจึงได้แดงๆแบบนี
1: ้ผู้ติดเชื้อ
0: เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อน้ำใสๆคราวนี้ลองยกขึ้นมาดิแต่เราไปเลือกคู่ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมันจึงไม่ออกสีแดงผู้ที่ไม่มีเชื้อมันก็ต่างกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อก็คือ1ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้ออยู่แล้วเมื่อกี้เราได้ป้องกันไหมครับคำว่าป้องกันใครได้สวมถุงยางอนามัยในการแลกน้ำมีไหมไม่มีมีแค่นี้เท่านั้นเองขอให้นักเรียนจำไว้ดีๆพฤติกรรม4อย่างเนี้ยคือไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อโดยไม่ป้องกันเลยแล้วก็ดูไม่ออกเป็นใครได้บ้างครับ
2: เป็นได้ทุกคนที่มีเชื้อครับแต่ว่าเรามองไม่ออกครับ
0: โอ้โหนี่สุดยอดเยี่ยมมากอันนี้คือแก้วของคนกลุ่มใหญ่เธอคิดว่าน้ำแก้วเปลี่ยนสีน้ำในแก้วเปลี่ยนสีไป19กับด้านนี้4นี่รวมกันแล้วนี่23จากคน37คนเธอคิดว่าแก้วพวกนี้จะเป็นแก้วที่ตั้งต้นมานี่กี่แก้วจริงอ่ะคุณครูจะขอตรวจเลยนะครับตรวจแก้วที่หนึ่งดูดีที่เฮ้ยไม่มีอ่ะมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งแก้วครับมีแก้วเดียวเท่านั้นของคนกลุ่มใหญ่เอ้าแล้วอาสาสมัครคิดว่าจะมีกี่แก้ว
3: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจะขอตรวจดูนะครับว่าแก้วตัวอย่างที่เราเก็บน้ำมา7คนไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีแก้วเดียวนะครับที่แลกน้ำกัน5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไป19 1ครั้งเปลี่ยนไป4แก้วเป็น23คนในห้องนี้ถ้าเป็นแบบนี้ขอถามเลยว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไง
1: ว่ายังไง
2: สวมถุงยางอนามัยค่ะ
4: ทำมันค
5: ่
4: ะ
5: ไม่หมกมุ่นกับเรื่องเพศ
6: ตรวจเลือดก่อนแต่งงานค่ะ
0: วิธีทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าทำได้จริงของคนคนนั้นเช่นสวมถุงยางอนามัยเธอจะต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนทำได้ไหมครับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดของคนคนนั้นไปทำหมันถ้าไปทำหมันแล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเสี่ยงไหม
7: เส
0: ี่
7: ยง
0: แต่ถ้าคนคนนั้นไปทำหมันแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดของเขาไหมแล้วครับนักเรียนครับกิจกรรมแลกน้ำที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
8: รู้เกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ค่ะ
9: รู้วิธีการป้องกันเชื้อ HIV ค่ะ
10: เราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างต้องไปตรวจเลือดจึงจะรู
1: ้อ๋อต้องไปตรวจเลือดจึงจะรู้เพราะว่าเราดูออกไหมดูไม่ออกเน
0: า
1: ะ
0: พวกเราจะนำพวกนี้นี่ไปใช้ยังไงในชีวิตประจำวัน
11: บอกต
0: ่อคนอื่นๆตัวเองรู้แล้วใช่ไหมครับคนอื่นๆเนี่ยมีใครได้บ้างเป็นใครได้บ้างครับคนอื่นเพื่อนบอกต่อใครอีกพ่อแม่ญาติสามารถบอกต่อได้ไหมว่ามันแพร่ระบาดกันแบบนี้ได้ไหมครับ
12: ได้

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อ

องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาณ1ลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2×10^-4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เรียนปัญญาวิทยาลัยเองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนถึง 4,655 คนมีครูทั้งอัตราจ้างและคุณครูประจำในประมาณ300กว่าคนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะ
1: กลับไปใคร่ครวญนะคะลูกว่าความสำเร็จนั้นเราทุกคนทำได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามขอให้ข้อคิดที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฝากให้กับลูกทุกคนนั้นได้นำไปใคร่ครวญและนำไปปฏิบัติแล้ววันหนึ่งลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนขอขอบใจลูกๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดันเองเคยอ่านบทความในหนังสือพิมพ์นานมาแล้วนะคะเขาเปรียบเทียบการบริหารงานองค์กรเนี่ยว่าเป็นเหมือนระดับขั้นบันไดนะคะผู้ที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยถ้ามีเหรียญวางอยู่คืองานประจำเนี่ยจะมองเห็น

0: รายละเอียดของเหรียญได้มากถ้าผู้ที่อยู่สูงไปเรื่อยๆเนี่ยรายละเอียดของเหรียญก็จะน้อยลงและในบันไดขั้นสูงสุดขององค์กรนั้นก็คือตัวของผู้นำองค์กรคือผู้บริหารถ้าผู้บริหารเนี่ยมัวแต่ที่จะวิ่งลงไปเพื่อที่จะเล่นในรายละเอียดแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปในจุดสูงสุดเพื่อที่จะมองความเปลี่ยนแปลงของโลกมองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและจะต้องนำพาองค์กรไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าผู้บริหารมัวแต่วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ในที่สุดผู้บริหารก็จะเหนื่อยก็จะหมดแรงและก็จะท้อแท้การกระจายอำนาจตามขั้นตอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพราะฉะนั้นถามว่าและบุญยวาทวิทยาลัยกระจายอำนาจอย่างไรก็ตอบได้ว่าเรากระจายอำนาจตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
1: พี่ก็ขอฝากไว้เลยว่าเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนก็คือการเพิ่ม 3% ทั้งโอเน็ตและผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียน2ที่เราพูดย้ำกันเสมอๆก็คือแผนเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายเราจะต้องไปถึง 3% เนี่ยแผนที่ทำเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อที่มุ่งไปสู่ 3% ตัวนั้นให้ได้เช่นเมื่อกี้ฟังดูทางคณิตศาสตร์เขาบอกจัดให้มีการสอนเสริมจัดให้มีการแก้ปัญหาโดยการใช้สื่ออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อมีแผนแล้วนะคะเมื่อมีเป้าหมายแล้วมีแผนในการทำงานแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือผลเพราะฉะนั้นในปลายภาคเนี่ยหลังจากผลสอบโอเด็ดมาก็ขอให้นำเอาผลเหล่านี้กลับมาวิเคราะห์ใหม่เราก็ไม่ว่ากันอย่างที่แจ้งให้ทราบว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้ผลเราเป็นไปไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ขอฝากอยู่3ประการคือเป้าแผนผลนะคะต้องมีเป้าหมายเป็นอย่างนี้แผนที่จะทำจะทำอะไรยังไงให้ชัดเจนแล้วผลมันเป็นยังไงก็เอามาทบทวนกันอีกทีนึงก็ขอฝากไว้ด้วยฝากไว้ทุกกลุ่มสาระนะคะ
0: ทีนี้ในการทำงานอย่างที่พูดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเราจะต้องมีการมาประชุมปรึกษาหารือกันทุกอาทิตย์ในทุกสัปดาห์เนี่ยคือบ่ายวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสเราจะมีการประชุมรองผู้อำนวยการ
1: และอย่างที่พูดอ่ะอยากให้สุริยะจัดรายการให้รองผู้อำนวยการได้พบกับเด็กบ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้พบกับเด็กเลยเนี่ยนะไม่ได้พูดคุยกับเด็กมันก็จะเกิดความห่างเหินแล้วจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกเวลามอบรางวัลเนี่ยอยากจะแบ่งให้รองมอบบ้างนะตามวันลองกำหนดหน่อยแต่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกของครูที่บางทีเขาก็อาจจะอยากให้ผอ.เป็นผู้แจกอยากถ่ายภาพอย่างเมื่อเช้าเขานัดพี่ถ่ายภาพแล้วพี่ลืมพี่ก็เดินเฉยมาเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิทนัดหมายเขาหน่อยภาษาไทยเพราะเขาจะขอถ่ายรูปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือขอฝากไว้ประจำสัปดาห์นี้นะ
0: เรามีการแบ่งให้รองผู้อำนวยการเนี่ยได้เดินตรวจโรงเรียนทุกวันเช่นวันจันทร์จะเป็นเวรของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนวันอังคารจะเป็นของกลุ่มบริหารวิชาการอย่างนี้เป็นต้นการเดินตรวจโรงเรียนเราถือว่าเป็นการเยี่ยมเยียนและเป็นการให้ขวัญกำลังใจและเดินในลักษณะที่เป็นภาพรวมไม่ใช่เดินเฉพาะงานของตัวเองเท่านั้นเช่นเมื่อเวลาเราเดินไปแล้วเราอาจจะพบว่าหน้าต่างหลุดประตูหลุดหรือมีปลั๊กไฟที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆ
2: หนุ่มไปบันทึกที่ห้องครูนะว่าสวิตช์พัดลมห้องนี้เขาจะต้องแก้แล้วเนี่ยบอกเลยนะไปบันทึกเลยว่าสวิตช์พัดลมเสียเวลาเปิดปิดจะต้องใช้ตัวนี้นะถ้ามันหลุดก็ไปบอกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จปิดไฟปิดพัดลมหน้าต่างโอเคครับขอบคุณมาก
0: เดินไปแล้วเราพบว่าเอ๊ะคุณครูห้องนี้เข้าห้องช้าเข้าห้องสอนช้าเดินไปแล้วพบปัญหานักเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด
3: โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยมีนักเรียนถึง 4,622 คนแต่ทางโรงเรียนก็สามารถรับทราบปัญหาของนักเรียนได้โดยสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนและแจ้งปัญหาต่างๆของนักเรียนให้โรงเรียนได้ทราบ
4: เพราะโดยปกติแล้วผู้ปกครองนี่มีความคาดหวังกับลูกนะครับฉะนั้นไอ้ความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จได้มันจะต้องมีตัวที่จะช่วยผลักดันฉันลำพังครูอย่างเดียวเนี่ยในการผลักดันนี้คงจะไม่ทำให้ไอ้ผลตรงนี้มันเกิดผลแบบ100%
5: ครับเด็กเราเก่งนะครับ

0: ว่ายังมีทักษะชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องสร้างให้เด็กเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสู่สังคมแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเองเนี่ยถ้าหากว่าผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่ทางโรงเรียนสร้างให้เพื่อเกิดเป็นทักษะชีวิตแล้วนะครับผลมันออกมาเป็นอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอย่างไรผู้ปกครองดูแลเด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอะไรเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้วก็บริหารจัดการตรงนั้นได
1: ้ตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆอะไรกันอย่างเงี้ยพอตอนหลังมาก็รวมกลุ่มกันได้แล้วเห็นผอ.เขาแบบจริงจังมากตอนที่มาประชุมผู้ปกครองครั้งแรกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ละฝ่ายปกครองวิชาการเขาก็มุ่งมั่นผอ.ท่านก็มุ่งมั่นแต่ละฝ่ายเขาก็มุ่งมั่นกันแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะมีส่วนที่จะช่วยเขาได้ก็ดึงผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันได้หลายคน
2: ผลที่ออกมาเป็นไงบ้างครับ
3: ก็เด็กจะส่งงานตรงเวลาขึ้นนะครับเพราะเราได้ประสานกับครูประจำชั้นแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเด็กคนไหนมีปัญหานะครับในการเรียนนะครับหมายว่าส่งงานช้าส่งงานไม่ตรงเวลาบ้างครูประจำชั้นก็จะประสานกับทางกับเราว่ามีเด็กที่ขาดส่งงานนะผู้ปกครองช่วยติดตามติดต่อกันได้ไหมเราก็พอดีเรามีข้อมูลของผู้ปกครองทุกคนนะครับในอีเมลนะครับเราก็จะส่งต่อบอกว่ามีเด็กในห้องเรานะแต่เราก็ไม่ได้ดูเชื่อว่าเด็กคนไหนนะเราบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ปกครองใครก็จะส่งเมลไปว่ายังมีปัญหาว่าเด็กขาดส่งงานนะช่วยติดตามด้วยนะครับ
4: การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนระดับชั้นม.2เนี่ยประมาณ700กว่าคนเพราะเฉลี่ยละห้องประมาณ50คนเนี่ยก็700กว่ามัน17ห้องนะนั้นแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมีคณะกรรมการในห้องเนี่ยเป็นเครือข่ายอยู่5ท่านตอนนี้5คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนห้องในกรรมการเครือข่ายของชั้นปี17ห้องไอ้ทั้ง17ห้องเนี่ย5คนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกคนใน85คนน่ะเพราะ17ห้องห้องละ5คน85คนจะมีโทรศัพท์อีเมลชื่อที่อยู่หมดเพราะนั้นการสื่อสารโรงเรียนไปถึงผู้ปกครองคนสุดท้าย1คนที่1ถึงคน700กว่าเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เหมือนกัน
5: การที่เรามีทําเครือข่ายกันเนี่ยเด็กกับครูเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่เด็กกับผู้ปกครองพอผู้ปกครองไปคุยกันเองเนี่ยทําให้เรารู้ปัญหาของเด็กว่าเด็กคนนี้เค้ามีปัญหาตรงนี้เราอาจจะไปสื่อสารกับผู้ปกครองเค้าได้อะไรเงี้ย
6: เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็พยายามบริหารจัดการให้หัวหน้ากลุ่มสาระหรือหัวหน้าหมวดเนี่ยนะฮะบริหารดูแลจัดโซนนิ่งให้เขาเราก็จะมอบอำนาจแต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าอาคารแบ่งงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระช่วยกันคิดซึ่งเขาก็จะมีทีมงานในหมวดเขาอีกเขาก็จะวางแผนร่วมกันว่าเนี่ยในรอบปีหนึ่งเราจะมีแผนงานโครงการอะไรบ้างที่จะมาพัฒนาตั้งแต่การจัดอาคารเรียนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนี่ก็หมายรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในตึกนี้อีก
7: ข้อมูลที่เราจะจัดคาบสอนของครูในปีการศึกษาหน้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะปรับเปลี่ยนอีกทีนึงซึ่งผมก็พยายามที่จะแยกนะครับครูพวกเราซึ่งทั้งหมดอยู่31คนของบางท่านอาจจะตกไปคนข้างล่างในปรับทีนี้เบื้องต้นพื้นฐานเรานี่เราต้องดูรวมๆกันว่าถ้าคาบเราจัดเฉพาะวิชาพื้นฐานเนี่ยบางทีมันไม่ได้คาบมันจะเหลือเศษเพราะนั้นต้องให้พวกเราบางคนต้องไปช่วยวิชาเพิ่มเติมยกเว้นม.5นะครับขอช่วยดูม.5นิดหนึ่งม.5ปีหน้าเราหลักสูตรมันเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งแต่เดิมมันมี5คาบตอนนี้เปลี่ยนเป็น6เพราะฉะนั้นคนหนึ่งหรือ2คนต้องเป็น3ห้อง3ห้องก็3 6 18
6: แต่ละตึกเราได้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อธรรมชาติวิชาถ้าเรียนในห้องเดิมมันก็จำเจซ้ำซากวิทยาศาสตร์ไปเจอบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์สังคมก็ไปเจอบรรยากาศทางสังคมต่างประเทศก็มาเจอกับครูฝรั่งครูต่างประเทศแล้วในแต่ละตึกเราก็จะมีพวก e-learning ไว้ให้เช่นห้องสาวแล็บอยู่ทางนี้นะคณิตศาสตร์ก็จะมีห้องแล็บของคณิตศาสตร์ก็เป็นพวกโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาสอนบนกระดานแอคทีฟในห้อง e-learning เขานักเรียนมีครูประจำชั้นห้องละ2คนเนื่องจากเด็กเราเยอะนะฮะ

0: เด็กเราเยอะห้องละเกือบ60คน
1: ก็ดีนะคะจะได้ช่วยควบคุมเด็กให้รั้วอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กของเราห้องหนึ่งก็ประมาณ50คนนะคะครูคนเดียวก็คงไม่ไหวก็2คนก็โอเคค่ะพอควบคุม
2: ค่ะแล้วก็ครู2คนก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันดูแลนักเรียนค่ะเป็นเลขคู่เลขคี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
3: เจอบ่อยค่ะเพราะว่าครูจำชั้นทั้งสองคนคนหนึ่งก็จะเป็นครูสอนประจำวิชาด้วยอะค่ะ
4: เราจะเจอกันทุกเช้าค่ะเข้าแถวค่ะนี่แล้วทุกวันพฤหัสนี้เราก็จะต้องเข้าประชุมหาครูประจำชั้นนะคะจะเจอทั้งสองคนนะคะ
5: ก็ถ้าครูประจำชั้นคนเดียวใช่ไหมคะถ้าจะไปเยี่ยมบ้านมันก็คงไม่สะดวกอะค่ะก็จะไม่รู้จากนิสัยนักเรียนเป็นยังไงแล้วก็ควรทำยังไงกับนิสัยเด็กแบบนี้อะค่ะถ้าเป็นสองคนคือเขาจะแบ่งกันนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันทีหลังนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดการแบ่งเวรกันสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งเวรกันมาเจอนักเรียน
6: เราจะมีวลีอยู่3วลี change me คือพยายามเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเปลี่ยนครูให้ครูเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองพลังภายในของตัวเองทำให้คุณครูเกิดแรงบันดาลใจทำให้คุณครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะทุ่มเทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและตระหนักรู้ร่วมกันข้อที่2ก็คือ change family เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือผู้ที่จะมีส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลก่อนนะคะโรงเรียนจะเป็นสถานที่เอื้ออำนวยนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ใฝ่รู้เป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับเยาวชนทุกคนโดยมีผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองค่อนข้างเยอะนี่คือ change family สุดท้ายเราก็จะ change the world นั่นคือให้ตระหนักรู้ว่าการสร้างสังคมที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในแผ่นดิน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณแสงมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3

0: หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.20 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะ ะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมไปกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะ

ก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้มาการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพ

และแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวเคลียร์นั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวเคลียร์ที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวเคลียร์ที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวเคลียร์กัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวเคลียร์กัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวเคลียร์นะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียร์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะนิวเคลียร์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวเคลียร์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวเคลียร์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวเคลียร์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวเคลียร์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวเคลียร์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวเคลียร์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวเคลียร์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวเคลียร์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึง

0: ระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

asking questions, but in many different ways.

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับ

นามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลิโนยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลิโนยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ื่นลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลง

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อูมมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขไนยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin

0: ต้าส่วน a บวก b cos เซต้า
1: ค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าไซน์เท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อ

มาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3ครีปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้ ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะ
เราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะ
พิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. Alcohol Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ Glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่เกาะอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย
แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มาก

ว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: is head teacher of Kidbrooke School in southeast London.
1: Kidbrooke's a school which is in the London Borough of Greenwich, and it actually has quite high social need, with large numbers of youngsters who don't live in affluent housing and who have to face all the kinds of issues that young people have to face in inner city areas.
0: The school is taking the lead by asking its Year 11 students to look into their own views on negative gangs in their latest citizenship project.
2: Now, these statements are things that you have all come up with, either during discussions or you've written down on your bits of paper that I've looked at in your folders, and they're all reasons why people may get involved in gangs. And they're all things you've come up with. What I want you to do is to read them and look at them and then rank them in a particular order that you think of importance.
1: Over last year, we began to develop a policy and change the way in which we were delivering everything that we do in terms of the wider aspects of engaging young people in thinking about the world and their lives and their role within it. And we appointed Jim Gordon, who came from a slightly different route back into teaching. He'd been working on Outward Bound activities and the relationship of Outward Bound with engagement of young people who may be disaffected.
3: OK, so which one would go first? What do you think the child
4: would go? Probably start with boredom.
3: No. Boredom? No. No, that don't even exist, man.
4: Reputation.
3: Reputation?
4: Yeah.
3: Do you think? Yeah, that's the first thing, isn't it? Teenage
2: old. The aims of the project we're doing with the Year 11s is really giving them the opportunity to examine some issues around youth crime and gangs happening in London. Really come from a viewpoint that would say when we're looking at these kind of issues, it's no good teachers or anyone coming and trying to preach and tell the students this is how it is. What we're trying to do is create a learning environment where they can reflect on these issues.
5: It's just they want to get big. It's nothing else about all the government crap. It's just they want to be big. They want money and be known. That's it.
6: It's getting so
5: big. It is. It's frustrating me. Yeah. They just want to be big. They want to be bad man.
7: Why though?
5: When not all of them are not. When they get caught slipping on their own, then they'll see bad man.
7: Yeah. Why do they want to be big? Why do they want to be known? Why do they want to be
6: like
7: so
6: people can't. Street,
5: people
6: yeah?
5: think.
7: People are scared.
5: Yeah, so they're scared.
8: You can't take them first.
6: So then
5: yeah,
6: they intimidate other people. Because the first thing they always say, do you know who I am? Do you know who I am? And if you say no, they're like, let me introduce myself. My name is. And they say, yo,
5: it's not about groups
6: money is
5: no
6: cruel,
5: more.
6: All evil.
5: Everyone's got their own
6: My
5: thing starting.
9: Some black people, like, they think that policemen don't treat them well when they stop and search them. Because sometimes they actually like they actually look at how the person looks. If you're black, they actually stop you and search you. But if you're white, they don't stop you. So this like really causes the black people to be in gangs, and they like, you know, we're like this. They think blacks are like this. So let us show them that we're like that.
1: There are real risks that are out there. There are young people who have, for a host of reasons, become a part of. Very antisocial behaviour that moves into the kind of gangs and weapons element. Thankfully, a very small number, but enough to create a sense of lack of safety.
2: What we're going to do is we're going to listen to each table. They're going to give you top three and try and explain why they put them there.
3: Our first one is deprivation. If you live in a poor environment, in an environment that you can hardly, like your mum can hardly provide for you, then like, what's the point of living? That's what some people think of life, innit?
10: You need a good reputation.
3: Yeah,
10: like,
3: that's
10: if you
3: what I'm saying,
10: if you don't have no reputation, people are gonna take you. They're gonna be like, take you for an idiot, basically.
9: They think that 50 Cent is their role model because of what he does. He's a famous guy. He sings, yeah, but it's just that because he's famous and he's been in gangs or something like that, and he's been shot 9 times. They think that is cool, and they think that they're stronger. Being stronger is cool.
0: These discussions pave the way for the multimedia projects which the students are preparing about their impressions of gangs. Kidbrooke's status as an arts and media college means they're encouraged to think about different ways of expressing their opinions.
2: So, there's a big task now. You've got some ideas there. You're going to have to work out what is your presentation going to look like. And remember, it's really open. I'm not going to say it has to be a certain way. A lot of them are using these digital blue cameras that we've brought in, which are kind of very basic cameras that allow them to go home, film what's happening in their area maybe, talk to other people about the issues.
0: Jim's idea behind this approach is to make the project as accessible as possible to his Year 11s.
8: Have you ever been attacked?
11: Yes. I got jumped coming from Lewisham and I got beat up about 5 or 6 boys. Yeah.
12: Charlie, how do you feel about gang violence?
13: I think it's pointless and unnecessary. Yeah, it's just stupid, a waste of time, because we should be positive and young, but I don't think that's going to happen.
2: I think everyone understands the idea of the Big Brother diary room now, for example, YouTube, things like that. They're watching this stuff all the time, and so I think it's a medium they understand and it engages them.
8: Why do you think people join gangs? What's your opinion?
13: I think mostly for reputation and to kind of like stick together, because you know there's like bear gangs and kind of like, you know, if one's going to fight then they're all going to jump in, you all have each other's backs, your buddies.
1: When you actually hand a camera to a child and you get them to develop their thinking and to create an image which reflects their beliefs, and they're also, if they're working in teams, they're having to talk collectively.
3: Gun crime now these days, isn't it? It's a big problem.
4: Yeah.
3: Like, what can we do about it?
4: It's
3: what can Gordon Brown do about it?
4: No, nothing.
3: This is the gun culture now, isn't it?
4: Personally, yeah, I don't think there's no need to shoot someone. Yeah. Like you got to look at the bigger picture. That is someone's son or daughter, yeah? And then some other kid is just taking their life, and you got no right to be taking someone else's life, especially with a gun. Like, a knife is one thing, but a gun, yeah? There's really no need for that. Like,
3: even a knife is very lethal as well.
2: I hope that the students will learn or get the chance to examine some assumptions they may make and examine some behaviours they might get involved in without really thinking about the consequences or why they behave in a certain way. That's one of the big things I'm hoping they're going to get out of this.
3: Poverty's a big issue. Like, there's not enough jobs out there for people to work and get off the streets. So they'll think of the easier solution. They'll be thinking,
10: the only way to make money is drugs. And to get drugs, you have to be in a gang or something.
4: This is not the slums, yeah. But this is the South East London. It's nothing special, yeah. So the government's thinking, well, I don't really care about that little part. Like, looking at the posher areas of London, just keeping them happy, the people with like, more wealth, more money and stuff. And Danny is like, don't really, like, let them kill themselves if that's what they want to do. He's not really paying much attention.
0: But even if these projects help young people to think carefully about their opinions, can they actually make a difference to their lives?
2: I think the level, again, of reflection and the way that some of the students have been able to articulate their feelings and their viewpoints on it has been fantastic. And I think we've had some great discussions that everyone's learnt from.
14: Has anyone ever seen someone using a kind of weapon or any kind of weapon in an incident outside on the estate or anywhere? Let's just see, let's have a look how many hands. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's a lot of people who have witnessed a crime where someone's used a weapon.
15: I think one of the real concerns that we have about youth crime and youth crime with respect to violence is that there's no doubt that the age at which some young people are now involved is much younger than it was. If you look at some of the victims of knife crime, if you look at some of the victims of gun crime, they are much younger than they were even just a few years ago.
16: I think one of the problems as well is that some of the young people that are in them areas that have gang activity going on, negative gang activity, some of them have brothers or sisters or people older that are involved in it as well. So they might see that as a role model to them. So they might know what the right thing is to do, but because they see someone, maybe their brother or someone, maybe a friend doing that they really look up to, they will still choose to take that road instead of knowing what the right thing is to do.
17: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ การเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่เข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะ ย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B สูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: 自己洗浴，好味啲哇！哎，好，落嚟啊！
1: 来，
0: 大爹楼，
2: 翻嚟呢个姐，
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม？
4: ลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: ไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ๊
0: ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอ ความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงิน

เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองมาบอกเล่าความฝันและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหาและสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอนครับการตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ผู้ที่ใช้สอยพื้นที่จริงๆของโรงเรียนเป็นผู้บอกความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่คุณครูหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่ให้เด็กได้บอกเองว่าเขาชอบอะไรอยากได้แบบไหนและนักออกแบบครับก็ต้องมารู้ถึงความเข้าใจความต้องการของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาในช่วงการพักรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นช่วงที่เด็กสามารถมีพัฒนาการด้านต่างๆได้โดยการเปลี่ยนโรงอาหารให้เป็นศูนย์สังสรรค์หรือ Social Center ครับจากความต้องการที่แปลกใหม่แบบนี้เองครับทั้งเด็กและนักออกแบบจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเด็กก็จะเรียนรู้ทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการสื่อสารให้นักออกแบบฟังส่วนตัวนักออกแบบเองครับเมื่อมีความต้องการใหม่ๆแบบนี้เข้ามาก็จะได้เรียนรู้ความต้องการของเด็กและไม่แน่นะครับจากความต้องการของเด็กๆนั้นอาจจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่น่าสนใจก็ได้เชิญติดตามครับ

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองมาบอกเล่าความต้องการและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหาและสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอนครับการตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ผู้ที่ใช้สอยพื้นที่จริงๆของโรงเรียนเป็นผู้บอกความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่คุณครูหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่ให้เด็กได้บอกเองว่าเขาชอบอะไรอยากได้แบบไหนและนักออกแบบครับก็ต้องมารู้ถึงความเข้าใจความต้องการของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับตอนนี้ครับไม่ใช่การออกแบบพื้นที่หรือห้องเรียนห้องใดๆในโรงเรียนครับแต่เป็นการออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในโรงเรียนเมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่าเด็กนักเรียนใหม่ที่เข้ามามักจะเดินไปไม่ถูกห้องหลงอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนก็เลยคิดว่าป้ายบอกทิศทางนั้นไม่ค่อยชัดเจนแล้วมีการประชุมกันของคณะกรรมการนักเรียนครับเพื่อบอกความต้องการและนำความต้องการนี้ไปบอกนักออกแบบและเมื่อพัฒนาแบบได้จนสุดท้ายแล้วก็นำมาแบบนี้มาเสนอกับคุณครูครับและสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็ได้ป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนและที่สำคัญคงไม่มีใครเดินหลงในโรงเรียนนี้อีกต่อไปครับเชิญชมครับ

0: รื้นรูดรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีโดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุและปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่สั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง พื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: พลังแสงมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสริมอาจารย์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มทำคุณครูสนใจก็ออกมาด้วยเลยก็ได้นะคะอันนี้การทดลองอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราอธิบายไปแล้วโครงสร้างใช่ไหมคะเราจะมีซูโครสแล้วเราก็จะมีเพคตินนะคะแล้วเราบอกว่าเพคตินอยู่ในน้ำนะคะมันจะเกิดเป็นเจลต่อเมื่อเราใส่ซูโครสลงไปแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยดึงน้ำมาล้อมรอบซูโครสคือหรือในทางกลับกันเนี่ยก็คือซูโครสละลายน้ำได้ดีกว่าเพคตินนั่นเองดังนั้นถ้าเราใส่ปริมาณของน้ำตาลเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเจลาตินที่ได้นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีความแข็งไม่เท่ากันนะคะก็คือถ้าเราใส่ปริมาณน้ำตาลเยอะนะคะปริมาณน้ำตาลเยอะมันก็คือจะดึงน้ำเนี่ยมาอยู่ที่น้ำตาลมากกว่าเพราะฉะนั้นเจลาตินหรือว่าเจลที่เราได้เนี่ยก็จะแข็งขึ้นเดี๋ยวใช่หรือไม่นะคะเรามาลองดูการทดลองที่ทำเทสที่1เทสที่2และเทสที่3นะคะแต่อาจารย์นงกมลทำมาให้ดูแล้วเตรียมมาให้แล้ววันนี้จะสาธิตให้ดูเนี่ยนะคะอาจารย์หรือจะมาทำกันเองเนี่ยจะทำอันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือการทดลองของเทสที่1นะคะแต่ว่าปริมาณเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราเนื่องจากเราเป็นกรีนเคมิสตรีเราใช้น้อยๆเวสจะได้น้อยเราจะได้เซฟเอาไว้ใช้อย่างอื่นงั้นเราจะทำในปริมาณเป็นสัดส่วนคือเศษ1ส่วน4ของตารางที่บอกเอาไว้นะคะค่ะเราดูที่การทดลองเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ถ้าอาจารย์จะให้เราเร็วอาจารย์ก็เอาน้ำร้อนนะน้ำจากเราใช้น้ำจากต้มการน้ำข้างนอกเลยนะคะแต่ว่าที่เราต้องทำนี่คือต้องทำตอนมันเดือดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาต้มให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะเติมเพคตินนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูเราเติมน้ำตาลดูว่าปริมาณน้ำตาลมากน้อยเป็นอย่างไรเข้าใจว่าในบิ๊กเกอร์ที่อาจารย์เตรียมมาให้ดูแล้วเนี่ยสามารถสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้ไหมคะงั้นให้คุณครูเนี่ยลองสัมผัสดูนะคะใช้ปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันอย่างน้อยเราเอาอะไรจิ้มๆนิดเราจะเห็นว่ามันแข็งเด้งๆไม่เท่ากันนะคะก็คือเนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากัน
1: ค่ะอันนี้จะเป็นปริมาณน้ำตาลที่ต่างกันนะคะด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่น้อยที่สุดคือ 8.5 นะคะอันที่2คือเป็นน้ำตาลขนาดกลางก็คือ13ประมาณ13นะคะจะเห็นว่ามันแข็งมากขึ้นละในขณะที่น้ำตาลน้อยๆเนี่ยจะยังไม่มีความแข็งนะคะเริ่มหนืดๆนิดหน่อยนะคะแต่ในขณะที่อันที่2ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าแข็งและอันนี้จะมากที่สุดนั่นก็คือว่าแข็งมากเลยแต่เมื่อวานอาจจะให้ความร้อนน้อยไปหน่อยพบว่าหลังจากมาวันนี้ตอนเช้าพบว่ามีน้ำตาลตกตะกอนมาอยู่ด้วยล่ะ นะคะจะเห็นว่าความแข็งจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้สาเหตุที่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังรอให้ละลายอยู่นะคะอาจจะน้ำน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งไว้เติมน้ำนิดหนึ่งค่ะในขณะร้อนๆเนี่ยมันจะยังไม่ฟอร์มเป็นเจลนะคะก็ต้องรอเย็นนิดหนึ่งอันนี้เด็กๆอาจจะคุ้นเคยในการทำเจลลี่แล้วก็อาจจะให้เขาเอาหลักการทางเคมีมาอธิบายซิว่าทำไมมันถึงเกิดการฟอร์มเป็นเจลได้ในที่ร้อนในที่เย็นแต่ในขณะที่ที่ร้อนทำไมมันยังไม่เกิดการฟอร์มเป็นเจลนะคะนี่เริ่มละลายบ้างมากขึ้นแล้วนะคะ
0: ในการทดลองนี่เราจะเห็นนะคะว่าเราใช้ปริมาณของฟุตของน้ำผลไม้ได้เท่ากันก็คือ pH นั่นเองนะคะเราใช้สภาวะเดียวกันหมดเลยสิ่งที่แตกต่างนี่คือน้ำตาลเท่านั้นนะคะที่ในกรณีที่เป็นเทสที่3เนี่ยใช้น้ำตาลเยอะมากนะคะธรรมดาเนี่ยเวลาเราเอาน้ำตาลละลายน้ำเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องการทำให้มันข้นขึ้นเราก็คือใส่

าลมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่จนถึงขั้นถึงมันอิ่มตัวนะคะมันไม่ละลายอีกแล้วเราก็จะเห็นเกล็ดน้ำตาลเหลืออยู่นะคะฉะนั้นในกรณีที่เทสที่3เนี่ยก็คือในกรณีนั้นก็คือน้ำตาลมันมากเกินไปมากเกินพอนะคะให้เราจะเห็นเกล็ดน้ำตาลเนี่ยเหลืออยู่นะคะในปริมาณน้ำที่เท่า

0: ใส่น้ำตาลเยอะนะคะจะทำให้แบบมันแข็งตัวนะคะค่ะแข็งค่ะมันแข็งตัวยืดหยุ่นนะคะเที่ยวอันที่สองใกล้เคียงค่ะส่วนที่น้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็จะเหลวนะคะมันจะนะคะมันจะเหลวๆนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราทานเจลเนี่ยที่แข็งๆเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องอ้วนแน่นอนถูกไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นการมองมุมมองที่ดีนะคะงั้นถ้าสมมติว่าทำเจลที่เขาขายเนี่ยแล้วแข็งมากๆนี่แสดงว่าใส่น้ำตาลเยอะจะทานก็ทานแล้วจะอ้วน
2: This experiment is a little difficult for us to do in the short time we have but I think we will let it cool now and we'll see what happens you already saw the results from the experiment we did 2 days ago in Hua Hin we brought or no we just did I'm sorry yesterday here I'm losing track of time we brought those so you could see the results and we'll see later today we'll look to see if our gel has formed this experiment again is about observations and so the result once your students have completed this experiment would be for them to create a table they will observe things as we observed here with very little sugar the gel did not form well with more sugar it was firm with still more I think it was firmer this is a nice experiment for making observations as we saw because it is so completely safe that you could actually put your finger in and touch and see how this has worked
3: ค่ะหน้านี้ก็เป็นตารางแสดงผลการทดลองนะคะตั้งแต่การทดลองที่1 2 3อาจารย์ดีนิดนึงต้องให้นิสิตเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่ใส่ไปนิดนึงเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้นะคะอย่างการทดลองที่1เนี่ยน้ำตาลไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดกลางได้ลักษณะเจลเป็นยังไงอาจจะใช้นิ้วจิ้มใช้ไม้เขี่ยๆดูนะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ก็ลองให้นักเรียนเนี่ยบันทึกเข้าไปนะคะพอน้ำตาลน้อยลงเป็นยังไงนะคะแล้วน้ำตาลมากขึ้นเป็นยังไงนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงอาจจะเติมกรดชนิดอื่นดูซิว่าจะเป็นยังไงเปรียบเทียบกันนะคะน้ำผลไม้ชนิดอื่นในปริมาณเท่ากันแล้วจะได้ผลเป็นยังไงนอกจากนี้อันนี้เป็นเพคตินนะคะถ้าเมืองไทยหาง่ายๆก็คือเป็นพวกอากาอาจารย์ลองเปรียบเทียบดูนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูถ้าเป็นอากาเนี่ยจะให้ลักษณะที่เป็นเจลไหมหรือว่าเจลเนี่ยจะแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตไหมเพราะว่าเจลของในลักษณะที่เป็นผงวุ้นอาก้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่จะเป็นเจลที่เป็นลักษณะที่เป็นโปรตีนนะคะลองเปรียบเทียบดูแต่มันก็เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะ
2: Because this property of polymers in solvents is so interestingTo me, I have always been interested in demonstrations and experiments that illustrate it. And frequently, those experiments have involved things like polystyrene. To make the polystyrene that swells properly, you work with styrene and with divinyl benzene, both of which are hazardous reagents and are petrochemically derived. So they're not particularly green.Once the experiment is finished, we have the organic solvent that we use to swell the polymers. We have the polymers themselves. We have a lot of waste that must be treated as hazardous waste. And so these demonstrations, while they're very impressive, here's a picture of a polymer shaped in an unusual way before and after it was swollen. They can swell to very, very many times their size and still seem like a solid. They're terrific demonstrations, but they are not particularly...friendly in the laboratory and so this is why I really enjoy this pectin experiment because it lets us demonstrate gel properties without working with hazardous materials
1: ตัวโพลีสไตรีนเนี่ยมันก็จะมีอีกประเภทนึงมันเป็นเขาเรียกว่า cross link polystyrene คือเกิดการเชื่อมขวางของโมเลกุลขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ละลายแต่ว่ามันเกิดการบวมตัวขึ้นมาในภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนเป็นชิ้นเล็กแต่พอหลังจากได้รับโซเดือดตัวทำลายเข้าไปมันก็จะพองออกมานะคะซึ่งตัวนี้ที่เขาสามารถทำให้เกิดการเชื่อมขวางเนี่ยเขาต้องใช้สารอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะคะเราจะเห็นในสไลด์นี้เขียนว่าไดไวนิลเบนซีนเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหมู่ฟังก์ชัน

0: ที่ทำให้เกิดการจับกันของโมเลกุลก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเส้นตรงเฉยๆเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นเชื่อมโยงเหมือนกับตะข่ายนะคะซึ่งถือว่าสารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตรีนก็ดีหรือไดเวนิเบนซีนก็ดีเป็นตัวสารอันตรายทั้งคู่นะคะ
1: So this is time for you to work again. Before I go show my slide about the green relevance, why don't we try the same thing again and see if the participants would like to suggest some of the green principles that this experiment might illustrate.
0: ค่ะเชิญคุณครูตอบเลยค่ะจะเข้าข่ายข้อหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนคะ
2: ขออนุญาตอธิบายข้อที่4ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของ Safer Chemical นะครับก็คือสารทุกอย่างที่ใช้ในการทดลองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสารที่เราสามารถรับประทานได้นะครับซึ่งก็ไม่ก่อให้เกิดโทษใดๆนะครับให้ที่เกิดขึ้นอย่างข้อ3ก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามันหลังจากการทำเรื่องพวกนี้แล้วจะไม่มีของเสียอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอบ2ข้อแต่ได้รางวัลเดียวนะคะ So he said that it has also both number 4 and number 3 So number 4 is using the reagents that it is edible right so it's not toxicit's safe for chemicals and also prevent waste.
1: Very good. And your prize will also be a box of pectin.
0: Oh, อาจารย์ได้เพคตินแทนที่อาจารย์จะได้อยู่ University of Oregon นะคะเอาเชิญอีกท่านนึงเลยค่ะ
1: But I will add one of these also.
0: Okay, ตกลงจะให้ด้วยให้แมกเน็ตด้วยแล้วก็ให้เพคตินด้วยค่ะตกลงได้เป็น2ชิ้นนะคะครูเชิญเลยค่ะอีกสักท่านหนึ่งไหมเร็วด่วนเร็วๆค่ะ
3: Number 10 decide for degradations that's we use sucrose instead of like pectin that's mean it decrease the waste in the naturals and from the laboratory
1: Yes very good I think number 10 is illustrated very well here We can illustrate principles on several different levels. One would be on a commercial and an industrial level, and the other is a much more local level, and that is preventing waste in our own laboratory. And that's maybe the most important thing for us as teachers, because generating waste costs money, and if we don't have to pay to get rid of the waste, or we don't generate waste, we save money. In this experiment, we won't do it, but we could take the material we generated and spread it on our toast in the morning and eat it. It is jelly.
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์มารับรางวัลทีหลังนะคะอันนี้ก็ข้อเมื่อกี้คุณครูตอบนี่คือข้อ10นะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าอธิบายลงไปเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราออกแบบการทดลองอันเนี้ยนะคะก็เราจะเป็นสิ่งของที่เราใช้เนี่ยมันสามารถสลายตัวได้ทั้งสิ้นนะคะความจริงก็คือของธรรมชาตินั่นเองเมื่อกี้อาจารย์เคนบอกความจริงแล้วเนี่ยเราทำการทดสอบนี้เราไปทาขนมปังทานได้เลยก็คือมันก็จะเป็นแยมอ่ะนะคะแต่ว่าอาจารย์ต้องดูนะคะอาจารย์ไม่ใช้บิ๊กเกอร์ใช้อะไรอย่างนี้นะคะเราต้องสะอาดก่อนนะคะก็คือเราใช้อุปกรณ์ในครัวมันอะไรงั้นคือรับประทานได้เรามั่นใจนะคะถ้าทำในการท่องทดลองเนี่ยต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าปลอดภัยในเรื่องของการรับประทานเวลาเราดูหลักการของ Green Chemistry เนี่ยนะคะอันนี้ที่เราทำก็คือเราก็ถือว่าเป็นทำปฏิบัติการเป็นการทดลองความจริงคอนเซปต์เหล่านี้หลักการเหล่านี้ก็ใช้ได้ในอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะในแง่ของการผลิตเชิงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องสามารถเอาหลักการของ Green Chemistry นี่เข้าไปใช้ได้นะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะไม่มีเวสเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราออกแบบตั้งแต่แรกดีตั้งแต่แรกนะคะ
1: Okay, we're now ready to move on to the third and the final experiment for the day. Here we're going to work with a different type of polymer. We're going to isolate this polymer from an interesting place, namely from disposable baby diapers. And we're going to demonstrate that we can use this polymer to do things that are chemically more interesting than what it is used for in a baby's diaper. In the process of this,experiment, we're going to explore things again that relate to the properties of polymers. And in particular, these are charged polymers,

0: And so we will study the properties of ionic versus covalent materials. And we can use these materials as a means of analyzing for the presence of cationic or positively charged materials.
1: ค่ะคราวนี้ก็มาถึงการทดลองสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นโพลิเมอร์อีกแบบหนึ่งนะคะก็โดยใช้เราจะใช้ก็คือใช้ของที่เราหาได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือใช้จากวัสดุที่บรรจุอยู่ในผ้าอ้อมเด็กที่พ่อแม่เด็กใช้แล้วทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีโพลิเมอร์อยู่ข้างในนะคะซึ่งโพลิเมอร์อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์เบนต์โพลิเมอร์นะคะก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่สามารถดูดซับน้ำได้นั่นเองที่เราใช้สำหรับผ้าอ้อมเด็กเนี่ยนะคะสำหรับโพลิเมอร์ชนิดนี้นะคะจะเป็นอีกแบบนึงก็คือลักษณะโครงสร้างของมันจะแตกต่างไปนะคะในโครงสร้างเนี่ยก็จะมีเป็นประจุนะคะมีประจุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทำการทดลองของการทดลองอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ถึงสมบัติของโพลิเมอร์อีกประเภทหนึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีประจุนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ดูว่าเป็นไอออนชนิดใดแล้วก็จะดูเรื่องของการละลายนะคะแล้วก็เราได้ดูสมบัติของโพลิเมอร์เองค่ะ
0: The background for this experiment is really very simple, and that is that these disposable baby diapers contain a small amount of a polymer that is remarkable in terms of how much water it can absorb. It took me a while, but I finally found a picture to demonstrate this. Maybe you have a baby who has worn these diapers, or maybe you have seen a baby wearing a disposable diaper who has walked into a swimming pool,or into the ocean, and when the baby comes out, he can barely walk. The diaper has so much water absorbed in it.
1: ค่ะ อันนี้ก็ เห็นในภาพใช่ไหมคะ อาจารย์เคนบอกเขาพยายามจะหาภาพให้มันดูแล้วประทับใจ นะคะ ก็ใช้เวลาอยู่นาน อันนี้ก็คือจะเห็นเป็น เด็กใช่ไหมคะ แล้วก็นุ่งผ้าอ้อมเด็กเนี่ยนะคะซึ่งข้างในเนี้ยนะคะข้างในของตัวผ้าอ้อมเนี่ยก็จะมีโพลิเมอร์ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษสามารถดูดซึมอุ้มน้ำไว้ได้เยอะมากๆนะมากๆกว่าน้ำหนักของมันเดิมเนี่ยเป็นหลายเท่าตัวเลยนะคะหลายเท่าตัวนี่อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าถ้าสมมติว่าที่บ้านมีเด็กๆอยู่แล้วก็นุ่งผ้าอ้อมเนี่ยแล้วก็ลงไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมานี่เราก็จะเห็นเลยว่ามันจะหนักมากเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำเนี่ยอุ้มอยู่ด้วยกับตัวนะคะก็อันนี้ก็เป็นโพลิเมอร์ที่เราสามารถหาได้ง่ายๆใกล้ตัวเราค่ะค่ะดูในภาพนะคะในจอเนี่ยก็จะเห็นว่า เราจะเห็นโครงสร้างโมเลกุลนะคะสำหรับโพลิเมอร์ที่เราจะทำการทดลองในวันนี้นะคะก็จะเป็นโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพวกโพลีอะคริลเลตสารตัวโครงสร้างเนี่ยก็มาจากโมโนเมอร์นะคะโมโนเมอร์ที่ใช้สำหรับเตรียมเป็นโพลีอะคริลเลตนี่ก็คือตัวอะคริลิกแอซิดพอเราพูดถึงอะคริลิกแอซิดก็คือจะต้องมีหมู่ COOS นั่นเองนะคะสำหรับโครงสร้างทางด้านขวามือนะคะอันนั้นก็คือแสดงโครงสร้างของตัวโพลีอะคริลเลตซึ่งอันนี้จะเห็นแล้วว่ามันจะมี COO แต่มันอยู่ในรูปของเกลือเป็น O ลบโซเดียมบวกนะคะเป็นโซเดียมเป็นโพลีโซเดียมอะคริลเลตนะคะทีนี้จะเห็นว่าตัวโครงสร้างอันนี้นะคะมันจะมีไอออนนะมีไอออนอยู่นะคะถ้าไอออนเวลามันอยู่เป็นแห้งๆนะคะอยู่แห้งๆเนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรหุบเข้ามาหากันนะเป็นผงๆธรรมดานะคะแต่ถ้ามันเปียกหรือว่าอุ้มน้ำเข้าไปมันจะพองโตขึ้นมาเราก็จะเห็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้ามาล้อมรอบนะในโครงสร้างของตัวโพลีอะคริลเลตนะคะอันนี้ก็คือมันมีเกิดการมันมีเนื่องจากมันมีประจุนะคะไอ้ตัวประจุตัวนี้มันก็สามารถจะทำปฏิกิริยากับอื่นๆได้นะคะเวลาตัวแคทไอออนนะคะอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนประจุเนี่ยกันได้นะคะทีนี้ในภาพเนี้ยนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างของ

0: มันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพแห้งมันจะหุบเข้าหากันพอมีน้ำเข้าไปแทรกนะคะมันก็ทำให้โมเลกุลเนี่ยมันเหมือนกับมันพองโตนอกจากจะใช้โพลิเมอร์ประเภทนี้ในพวกผ้าอ้อมเด็กแล้วนะคะอีกอันนึงที่เราใช้กันเยอะมากนะคะก็คือในเรื่องของการทำสวนหรือว่าเราทำเรียกว่าอะไรนะคะปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งพวกที่ขายดอกไม้แล้วเราจะเห็นดอกไม้นี่เก็บทนขึ้นก็จะหุ้มพวกนี้เอาไว้แล้วก็หุ้มพลาสติกทับอีกทีที่เราเคยเห็นกันนะคะอันนี้ก็คือทำให้มันอุ้มน้ำไว้และทำให้เราสามารถเลี้ยงต้นไม้ไปได้นานขึ้นนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆหรือว่าในการที่เราต้องเอาไปที่อื่นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราก็ไม่ทำให้ต้นไม้นี่เฉาหรือดอกไม้เฉาเพราะว่าจะมีตัวนี้ค่อยๆปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยค่ะ
1: So we have a very simple material that actually is very rich in chemistry that can be presented with itThe packet provides a number of experiments that can be done with this polymer, one of which explores what Ajahn Supawan just described, the interaction of calcium or of other positively charged ions with the solvent, with the gelled polymer, and an examination, again making observations and perhaps predictions about what will happen when the polymer is treated with different materials.What if it's treated with hydrogen chloride, for example? That would convert the carboxylate groups to carboxylic acid, no longer charged. Maybe the properties of the gel would change. What if we treat with calcium chloride?
2: ค่ะทีนี้ก็มาถึงการทดลองของเราในวันนี้นะคะตามที่เมื่อกี้ Professor Ken ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าอยู่ในรูปที่เป็นแห้งๆนะคะยังไม่ได้ผสมน้ำอาจารย์จะเห็นว่าโมเลกุลเล็กๆสีเหลืองเล็กๆตรงนั้นคือโซเดียมไอออนเขาแทนโซเดียมไอออนก็จะอยู่ติดกับสายของโพลิเมอร์เห็นไหมคะตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่แห้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ใส่น้ำเข้าไปหรือด้านขวาที่เป็นเขียนว่าวอเตอร์โมเลกุลในลักษณะภาวะที่เปียกนะคะภาวะที่เปียกเนี่ยสีฟ้าๆที่เขาทำไว้แล้วก็โมเลกุลเล็กๆของสีฟ้าสีเขียวเล็กๆตรงนั้น H2O ตรงนั้นนะคะมันก็จะไปแลกเปลี่ยนโมเลกุลของโซเดียมที่เป็นสีเหลืองโซเดียมก็จะหลุดออกมาน้ำก็จะเข้าไปล้อมรอบโมเลกุลของคาร์บอกซาเลตเห็นไหมคะตรงนั้นมันก็จะเกิดการบวมพองของโมเลกุลสายเชนก็จะขยายออกนะคะก็จะเป็นการบวมของโพลิเมอร์ชนิดนี้เปลี่ยนจากภาวะที่เป็นขดๆแห้งๆเป็นเปียกก็จะลักษณะมันก็จะแตกต่างไปเดี๋ยวเรามาดูในการทดลองนะคะตรงนี้เขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือถ้าโพลิเมอร์อยู่ในภาวะที่เป็นแห้งๆเนี่ยและอาจารย์ละลายในน้ำไม่ใช่ละลายไม่ได้ขอโทษนะคะเอาเติมน้ำลงไปน้ำที่มีภาวะแตกต่างกันมีความเป็นแคทิออนแอนไอออนต่างกันอาจจะใส่ในน้ำเปล่ากับน้ำที่มีเกลือนะคะมีเกลือหรือน้ำที่เป็นโซเดียมคลอไรด์ก็ใส่ไปดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างของเจลไหมนะคะตรงนี้ลองศึกษาได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำในวันนี้เนื่องจากเวลามันสั้นนะคะแล้วก็จะทดลองการทดลองที่มีสีสันมากกว่าก็คือจะมีการเติมสีเข้าไปทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะศึกษาได้ยังไงถ้าอาจารย์สังเกตดีๆเชนของโพลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นดรายเนี่ยนะคะแห้งภาวะที่แห้งที่เป็นโพลีอะคริลเลตเนี่ยจะเป็นมีฟังชั่นแนลที่เป็นคาร์บอกซิลิกก็คือ C ดับเบิลบอนด์ O ลบนะคะอยู่ในภาวะที่เป็นลบนั่นก็คือประจุเชนของเราเนี่ยจะมีประจุลบถ้าใส่สารที่มีเป็นบวกเข้าไปคือโซเดียมคลอไรด์เลยเนี่ยจะมีโซเดียมที่เป็นแคทิออนไปเกาะอยู่ตรงลบได้ก็คือบวกจะอยู่ไปตรงลบนั่นก็คือถ้าเราเติมสารที่มีประจุบวกมันจะติดอยู่ข้างบนกับโพลิเมอร์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสารที่เราเติมมีไอออนลบนะคะลบมันก็จะผลักกับลบใช่ไหมคะถ้าสารที่เราเติมเป็นลบลบมันก็จะลงมาด้านล่างไม่เกาะติดกับโพลิเมอร์นะคะนั่นก็คือจะแยกชั้นกันเดี๋ยวเราลองดูในการทดลองนะคะและถ้าโมเลกุลเป็นกลางล่ะคะถ้าโมเลกุลเป็นกลางสารโพลิเมอร์ของเราเป็นลบใช่ไหมคะก็จะไม่เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันตัวที่ดึงดูดได้ต้องเป็นสารที่มีลักษณะเป็นโมเลกุลบวกเท่านั้นนะคะ
1: It has a number of parts to get ready and so this is going to be a little complicated for us now I think but I want to take the time to show this to you because in my mindyou know, I have really enjoyed the six workshops that we have had together. and I hope that you have enjoyed the experiment.

0: that we've done. If you had the time and the opportunity to do only one experiment from the whole time that we have been having our workshops, this is the one you should do. And so I want to make sure that you know how to make this one work. And so we're going to begin, and we will dissect a baby diaper and isolate the polymer from it. You can do this in various ways. The diaper contains a number of layers, and the polymer is contained in a cotton layer that is held within some other polymer sheets. And Ajahn Duangaman in a minute will demonstrate how to access that part of the diaper. And then how to isolate the polymer comes in the form of small grains. It's like sand contained within that cotton. And one technique is to transfer that cotton into a plastic bag and shake it, and the polymer will settle to the bottom of the bag. But Duangaman students found some other procedures as well that worked. And this is just something for you to experiment to find the best way for you to isolate that polymer. But maybe Ajahn Duangaman will show us now.
1: ค่ะอันนี้พออาจารย์นำผ้าอ้อมนะคะยังไม่ใช้นะคะอาจารย์เอาแบบยังไม่ใช้ยังไม่มีน้ำนะคะก็อาจารย์ก็ฉีกออกมานะคะจะเห็นว่าตามสไลด์เนี่ยจะมีหลายชั้นเลยนะคะมีทั้งโพลีโพรพิลีนที่เป็นชีทพลาสติกชีทข้างนอกโพลีเอทิลีนก็เป็นคอมโพสิตไฟเบอร์ก็พวกสำลีพวกอะไรที่เป็นตัวช่วยดูดน้ำแต่ตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของผ้าอ้อมอันนี้ก็คือโพลีอะไคริลนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่จะใช้ดูดน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลเชนที่เป็นแอนไอออนตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็ฉีกออกมาอันนี้เป็นวิธีแยกของอาจารย์เคนบอกว่าอาจารย์ฉีกออกมาอาจารย์สัมผัสได้อาจารย์จะเห็นลักษณะที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะและอาจารย์ก็ใช้ถุงพลาสติกเป็นตัวช่วยเอาถุงพลาสติกเป็นตัวช่วยนะคะใส่เข้าไปในถุงนะคะค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าลงไปในนี้ค่ะเขย่าเขย่าผ้าอ้อมลงไปนะคะระวังมันฟุ้งนิดนึงนะคะอาจารย์อ๋ออาจารย์บอกว่าเอาดอกไม้ออกโอเคมันบางค่ะอาจารย์เขย่าเขย่านะคะอาจารย์จะเห็นว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวด้านล่างของถุงเนี่ยนะคะจะเริ่มมีเม็ดๆของโพลีอะไคริลตกลงไปด้านล่างของถุงละนะคะจะอาจจะปนอยู่กับสำลีบ้างเล็กน้อยเป็นวิธีที่แยกได้ง่ายนะคะง่ายกว่าไปหยิบออกมาทีละเม็ดเพราะว่ามันจะปนไปในสำลีในตัวคอตตอนที่เขาทำเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ
2: มันจะเป็นผงเล็กๆเพราะฉะนั้นเลยต้องระวังเรื่องฟุ้ง
1: ค่ะระวังเรื่องฟุ้งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีฟุ้งจากสำลีด้วยแล้วก็เม็ดเล็กๆส่วนมากเม็ดเล็กๆมันจะไม่ค่อยฟุ้งค่ะเพราะเม็ดเล็กๆมันจะตกอยู่ที่ก้นถุงเนี่ยนะคะด้านก้นของถุงเนี่ยจะเป็นส่วนที่โพลีอะไคริลที่เราแยกออกมาได้นะคะตรงเนี้ยนะคะจะได้ยินเสียงเม็ดๆตรงนี้คือมันตกอยู่ด้านตรงนี้ละแล้วเราก็ตักแยกออกมานะคะสำหรับใช้ในการทดลองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือโพลีอะไคริลแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่นิสิตเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเป็นผงที่แยกมาได้ประมาณเท่านี้เนี่ยก็คือใช้ผ้าห้อมสำเร็จรูปเนี่ย3ชิ้นนะคะแต่ในการทดลองเราใช้ไม่เยอะค่ะใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวลองมาดูในการทดลองต่อไปอันนี้เป็นขั้นแรกในการเตรียมโพลีอะไคริลนะคะ
2: ตรงนี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่นะคะอาจารย์บอกว่านิสิตแยกมาให้แล้วเนี่ยมาจากผ้าอ้อม3ชิ้นตอนนี้เราเห็นภาพทันทีเลยใช่ไหมคะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้โซเดียมโพลีอะไคริลเนี่ยเพียงนิดเดียวเองแต่สามารถอุ้มปัสสาวะเด็กได้ตั้งเยอะนะคะก็เพราะว่ามันเป็นซูเปอร์แอบซอร์เบนต์เนี่ยค่ะถือว่าสามารถดูดน้ำได้เป็นหลายพันเท่านะคะของน้ำหนักของตัวมันเองค่ะโอเคนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าจะแยกออกมาอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์นุกมลจะทำให้ดูเชิญคุณครูมาที่โต๊ะเลยค่ะนะคะมาที่โต๊ะเลยทีนี้ที่สไลด์เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีตัวผ้าอ้อมเด็กเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายอย่างนะคะเราจะเห็นว่ามีโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนเนี่ยอยู่ด้านนอกเลยด้านนอกนี่คือเป็นตัวที่ไม่ให้น้ำซึมผ่านนะคะส่วน ข้างในนะคะที่ติดกับตัวเด็กเนี่ยจะเป็นโพลีพรอพพิลีนตัวโพลีพรอพพิลีนเนี่ยน้ำซึมผ่านได้นะคะน่าจะเห็นว่าเป็นสมบัติโพลิเมอร์คนละชนิดนะคะส่วนที่อาจารย์ดวงมนต์แยกออกมาเนี่ยมันเป็นอยู่ด้านในสุดนะคะและซึ่งจะหุ้มด้วยสำลีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยังจะมีตัวสำลีก็คือที่เขียนว่าเป็นโคมโพสิตไฟเบอร์นั่นเองในภาพนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ดวงมนต์จะทำนะคะเดี๋ยวเคน would you like to say something while she is going to do
0: So Ajahn Dwangaman is going to start by taking some of the polymer from the diaper and adding water. And it takes a few minutes to hydrate and swell with the water. So while that's happening, I will talk a little bit as well. She's using, when we do this experiment, we're going to want the polymer to be contained in something that we can see through, but that will hold the gel.And a very convenient thing that we have, you can see in the picture there, or if we look over here, are these small plastic cups. These are used in the United States at wineries, places that make wine. If they want to provide you with a taste of wine, they give you just a small amount in a plastic cup. It's a convenient...
2: ดูที่อาจารย์เคนค่ะ ดูที่อาจารย์เคนค่ะ ดูที่อาจารย์เคนก่อนค่ะ
0: So this is a convenient container.And it will also be a convenient filter for us, because what we did, and we did this beforehand, but easy enough to do, is we took a paper clip, unbent it so that we have just a metal wire, and I won't light this here. Then we heat that paper clip in a flame.And you can use that hot wire to poke holes.In the bottom of these plastic containers. Okay, you don't need this many, but we poked. It's maybe I think you can see a number of holes in the bottom, so this will act like a filter. And you'll have to experiment a little bit to see how big the holes need to be. For us, we found maybe 2 or 3 millimeter diameter holes were most useful.
2: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวเตรียมอุปกรณ์นะคะก็เป็นถ้วยพลาสติกจริงๆพวกนี้คือโพลีสไตรีนนะเราก็สามารถเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาเขาให้เราลองทดลองชิมอาหารอะไรพวกนั้นถ้วยเล็กๆอย่างนั้นนะคะทีนี้เราจะต้องทำให้มันเกิดการกรองได้น้ำจะต้องผ่านได้ก็คือต้องเจาะรูนะคะที่เนื่องจากเป็นพลาสติกเนี่ยมันหลอมละลายได้วิธีที่อาจารย์เคนทำเนี่ยก็คือใช้คลิปนิกกระดาษเนี่ยนะคะเราก็ดึงมันออกมาให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็ทำให้มันร้อนนะคะจะอบหรือจะเผาอะไรเงี้ยนะคะทำให้มันร้อนแล้วก็ไปจิ้มเนื่องจากเป็นโพลีสไตรีนมันเป็นพลาสติกมันก็ละลายมันก็จะเจาะเป็นรูได้นั่นเองนะคะที่รูขนาดของรูเนี้ยก็ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนะเล็กๆเราก็ทำหลายๆรู 6-7 รูนะเจาะไปตรงก้นนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะให้น้ำเนี่ยมันไหลกองมันออกมาได้อะนะคะโอเคนะคะตอนนี้อาจารย์ดวงกมลจะทำให้ดู
1: ค่ะอันนี้เริ่มจากนำโพลีอะคริลเลตผงๆเมื่อตะกี้ที่เราแยกออกมาจากผ้าอ้อมเด็กอะนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าผงมันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเติมน้ำเข้าไปจากที่ศึกษาจากสไลด์มาแล้วอันนี้อยู่ในรูปที่เป็นโซเดียมฟอร์มนะคะเดี๋ยวพอใส่น้ำเข้าไปโซเดียมก็จะแยกออกมานะคะน้ำก็จะเข้าไปแทนที่เห็นไหมคะน้ำเราใส่ไปปริมาณหนึ่งละแล้วก็เขย่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ยังเขย่าและยังไม่เกิดการดูดมากนักเนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้ำดูดแล้วนะคะน้ำไม่ไหลลงมาข้างนอกแล้วนะคะเมื่อตะกี้ยังมีน้ำอยู่นะคะตอนนี้น้ำไม่ไหลละนะคะถ้าอาจารย์เติมน้ำไปอีกได้ไหมดูซิว่าประสิทธิภาพมันยังดีพอไหมอาจารย์เติมน้ำไปอีกจะเห็นว่าตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่เดี๋ยวเติมไปอีกหน่อยก็ได้มันจะประสิทธิภาพดีมากอันนี้ไม่บอกว่าซื้อมาจากยี่ห้ออะไรจะลองเปรียบเทียบดูนะคะคนละยี่ห้อจะประสิทธิภาพต่างกันไหมนะคะเมื่อตะกี้ใส่น้ำไปค่ะเห็นไหมคะน้ำไม่ไหลออกมาละนะคะดูดซึมดีมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมในเจลขั้นต้นเปลี่ยนจากสารที่เป็นโซเดียมฟอร์มเอาโซเดียมออกไปใช้โมเลกุลน้ำเข้าไปแทนที่ตรงในส่วนที่เป็นคาร์บอกซิเลตซอลตรงนั้นนะคะเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันนะคะจะเห็นว่าไม่มีการที่น้ำไ ดึงออกมาแล้วเกิดอยู่ในโมเลกุลของโพลิเมอร์นี้นะคะอันนี้เป็นขั้นการเตรียมโพลีอะคริลเลตที่ชุ่มด้วยน้ำนะคะเดี๋ยวต่อไปลองมาดูว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนได้ไหมตามที่บอกโพลีอะคริลเลตเป็นประจุลบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่บวกมันก็น่าจะดูดอยู่ได้แต่ถ้าใส่ไอออนชนิดที่เป็นลบมันก็จะไม่น่าที่จะติดอยู่ข้างบนนะคะ
0: I think while Ajahn Dwangmun continues to hydrate that polymer, we can talk a little bit more. And let me take this moment to say to Ajahn Surapong and to all of Huahin that your plastic cups are here too. So every experiment, I have all your supplies in the wrong city for you. And we will make sure to send some of these cups down to you there too. My apologies.
2: ก็ทางหัวหินก็คงดูจากทางของเราก่อนนะคะคันจริงเรามีอุปกรณ์เตรียมไว้พอดีบังเอิญอาจารย์เคนลืมทิ้งไว้ให้ที่หัวหินยังไงจะส่งตามไปให้ค่ะ
3: ครับผม
0: โอเค so as Ajahn Dwangmun continues the experiment when she has the polymer ready we're going to change the procedure a little bit even from what I've reported on this slide and she is simply going to transfer the clean polymerTo several of these little plastic cups. When she transfers the polymer, the excess water will drain out through the bottom. So make sure you have another cup below. She will show you a nice trick for how to do this. And so we will be set up. We'll have several, just as demonstrations. You can do as many of these as you like, and the cups could be reused as well. And we'll set up.It looks like 3 or 4 for people to demonstrate, and then we'll try different dyes through those to see what happens.
2: ค่ะ เชิญ คุณครูออกมาข้างนอกเลยค่ะมาดูที่โต๊ะนี่ดีไหมคะมาช่วยกันทำด้วยค่ะเพราะว่าจะมีสารที่จะเติมไปเนี่ยหลายตัวนะคะตอนนี้เวลาทำนี่นะคะเราก็จะมีถ้วยรองอีกถ้วยหนึ่งเพราะเราเจาะเป็นรูไปแล้วถูกไหมคะงั้นถ้าเราเซนน้ำไปก็จะไหลออกเพราะงั้นเราเอาถ้วยอีกใบหนึ่งที่ยังไม่ได้เจาะรูเนี่ยมาสวมอยู่ข้างใต้นะคะแล้วคราวนี้ก็เราก็จะเอาเจลที่เราได้ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเติมใส่ตามถ้วยนะคะนะคะเราก็จะเริ่มมันตอนนี้มันพองออกมาแล้วใช่ไหมคะพองออกมาแล้วนะคะ
0: I think you can see that Ajahn Dwangmun has got 2 of the cups for each experiment. One has holes, the other does not, and she's used a paper clip to hold the 2 cups apart so that there is room for filtration to occur and for liquid to drain out through the bottom.
2: ค่ะอีกนิดนึงที่ควรทำนะคะก็คือทำยังไงให้ถ้วย2ใบเนี่ยไม่ซ้อนกันสนิทนะคะก็หาอะไรมาค้ำมาไว้นะตอนนี้คือเอาที่หนีบกระดาษนั่นเองอะนะคะมาหนีบมันเอาไว้ค้ำไว้ให้มันอยู่ระยะห่างกันเล็กน้อยนะคะ
0: And when she is ready let's start by making a prediction we know the polymer is negatively charged actually Ajahn let's start with the methylene blueBecause we saw methylene blue in a previous experiment, we may not remember its structure, but I will remind you that it is positively charged. It is an organic molecule that has a plus charge. And if it's, I'm sorry, if it has a plus charge, then it should be attracted to this polymer and should not pass all the way through.
2: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการทดลองอันแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เมทิลีนบลูเราก็ได้ใช้กันใช้เมทิลีนบลูในการทดลองครั้งที่แล้วเราก็ใช้นะคะก็เมทิลีนบลูเนี่ยมันจะมีโครงสร้างซึ่งมีประจุบวกงั้นถ้าเราโดยตามหลักการของเราเนี่ยก็คือมันมีประจุบวกนะคะเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์เราเป็นประจุลบถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ค้างอยู่บนโพลิเมอร์ถูกไหมคะนะคะคราวนี้เราดูว่าค้างจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าอาจจะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าคะนะปริมาณของตัวเจลที่เราใช้นะคะถ้าเราใส่สารอีกตัวหนึ่งมีปริมาณมากเกินไปนะคะมันแน่นอนมันก็จะจับไว้ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่มากเกินมันก็จะไหลออกนะคะเข้าใจว่าน่าจะมากเกินไปมั้งคะ
0: Now we should say that as we do this, we used a lot of methylene blue, and so some of it passed through, and there are cracks through the polymer as well. But watch as she continues to wash this with water now. I think you will see the polymer will stay blue.
2: นะคะเมื่อกี้นี้เราใส่หยดมันเยอะเกินไปนะคะที่หลักการของเราเราบอกว่า

0: เนื่องจากว่ามันเป็นประจุบวกนะคะโพลิเมอร์เราเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นประจุบวกเนี่ยควรจะอยู่ก็คือสีเนี่ยควรจะค้างอยู่ในเจลนะคะไม่ควรจะไหลออกมาส่วนที่ไหลมาตอนนี้คืออาจารย์กำลังล้างอยู่นะคะก็คือปริมาณมันเกินกว่าที่มันจะดูดจับไว้ได้นะคะตอนนี้ก็เลยลองดูว่าเราใส่น้ำล้างไปเรื่อยๆสินะคะนะคะ
1: โอเค so thatAs it drains a little bit more, we'll see, but it looks to me like it is staying blue. Now let's make another prediction. Let's take another colored compound, potassium permanganate, MnO4 minus. The MnO4 minus ion is purple. Now if we put that colored material onto our polymer, the color is from a negative charge, the polymer is negatively charged,So our prediction would be that the permanganate color, the purple, should pass through the polymer. So let's try that.
0: ค่ะคราวนี้เราลองอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือใช้น้ำด่างทับทิมนั่นเองโพแทสเซียมเปอร์มังกานาตนะคะมันเป็นสีม่วงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เข้าไปตามหลักการคือมันเป็น MnO4 ลบนะคะถ้ามันเป็นลบแต่ตัวโพลิเมอร์เราเนี่ยนะคะก็เป็นลบเพราะฉะนั้นลบกับลบก็ต้องผลักกันมันก็ไม่ควรจะค้างอยู่บนเจลนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์นุกมลจะลองเอาน้ำล้างนะคะดูซิว่าสุดท้ายแล้วมันจะค้างอยู่บนเจลไหม

0: นะคะอันนี้ก็ล้างออกมานะคะก็จะเห็นว่าน้ำมันชะล้างออกมานะจิอาจารย์เคนบอกว่าให้คาดเดาซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นถ้าตามหลักการของเราเนี่ยนะคะตอนเมทิลีนบลูเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมันมีประจุบวกเพราะฉะนั้นเราล้างยังไงสุดท้ายมันก็ไม่น่าจะล้างออกมาได้นะคะแต่ส่วนสีม่วงนะคือตัวด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตเนี่ยเราล้างสุดท้ายแล้วเนี่ยเจลมันก็ควรจะไม่มีสีนะคะถ้าตามหลักการที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าล้างต่อไปมันจะออกอีกไหม
1: Okay, and I think you're seeing here, again, it's sometimes there's a little bit of adsorption to the plastic or in other ways, but the permanganate mostly has washed through the polymer.
0: ค่ะก็น้ำเนี่ยมันจะล้างไอ้ตัวเปอร์แมงกานีตออกมานะคะ
1: And then we've brought some other colored materials also, food colorings, and this will be interesting for me becauseI do not know the structures that are used for the food colorings in my country or in Thailand, but we'll try the experiment here and we could predict what the structure might be like or at least what the charge will be based on the behavior on this polymer. If it sticks, then it is a positively charged dye. If it passes through, then it is either neutral or negatively charged.
0: ค่ะ คราวนี้เราก็จะลองสีชนิดอื่นนะคะก็เป็นสีผสมอาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าสีผสมอาหารนั้นน่ะเป็นสารประกอบประเภทที่เป็นประจุบวกหรือประจุลบได้ถูกไหมคะเพราะเรามีหลักการของเราแล้วนะคะก็ทำแบบเดียวกันก็คือลองหยดสีเนี่ยลงไปในเจลของเราที่เตรียมไว้แล้วเราก็ล้างด้วยน้ำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้วยที่เป็นเปอร์แมงกานีตเนี่ยนะคะสีจางลงมากแล้วนะคะนะแทบจะไม่มีสีเลยนะคะส่วนสีเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันยังค้างอยู่นะคะอาจารย์นกมลอาจจะลองล้างสีเมทิลีนบลูอีกทีสิคะว่ามันยังไหลออกอีกเยอะไหมนะคะล้างจนกระทั่งน้ำที่ล้างเนี่ยใสนะแล้วเราก็ดูซิว่าเจลเนี่ยยังคงมีสีไหมนะคะเอาคราวนี้สำหรับสีผสมอาหารนะคะหรือว่าสีอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เป็นสีผสมอาหารก็ได้ก็มาลองดูก็ได้จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยสีนี้เป็นอะไรอาจารย์เคนก็ไม่รู้ว่าเป็นสารประกอบอะไรนะคะแต่สุดท้ายเราทำการทดลองนี้เราจะบอกได้ว่าสีนั้นเนี่ยเป็นสีของสารประเภทที่เป็นประจุบวกหรือประจุลบได้ค่ะ
1: So we can see they're looking at red food coloringNow that looks interesting to me. The color seems to continue passing through, but it is not going through as quickly as the permanganate. They have already run a lot of water through, and I really don't know what the structure is. But based on that behavior, I am thinking that perhaps it is a neutral dye molecule, so it is not absorbed tightly to the polymer.But because it is not negatively charged like permanganate, it doesn't pass through as quickly as a negative charge. And so maybe it's a neutral molecule.
0: Okay, นะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงว่าสารประกอบที่เราใช้อาจจะมีประจุบวกหรืออาจจะมีประจุลบแต่ก็ยังมีสารประกอบที่มีสีอีกบางประเภทที่ไม่มีประจุเลยคือเป็นกลางเนี่ยนะคะไม่มีประจุเลยก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีประจุเลยเนี่ยนะคะในแง่ของการดูดซับอยู่ในเจลเนี่ยมันก็จะถูกดูดซับไม่แน่นนะคะเราจะเห็นว่าสังเกตว่าเราใช้การเปรียบเทียบนะคะตอนที่เราใช้เป็นเปอร์แมงกานีตเนี่ยเราล้างด้วยน้ำเนี่ยจะเห็นว่าสีมันหลุดออกมาเร็วมากนะคะแต่สำหรับกรณีสีแดงอันนี้นะคะมันหลุดช้ากว่านะคะตอนนี้เราก็เลยกำลังจะสรุปว่าเดาว่านะคะสีที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสีประเภทที่ไม่เป็นไอออนใดๆเลยไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเป็นกลางเฉยๆนะคะมันยังคงล้างออกมาได้บ้างเห็นไหมคะนะคะแต่มันล้างออกมาไม่หมดเร็วรวดเร็วเหมือนกับตอนที่เราล้างเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีต
1: โอเค I think they are continuing to experiment here I don't know if they're going to try the yellow food coloring or not you don't if you think we're running short on time maybe that's enough I'm you know I'm thinking about this experiment and other things that could be done with it and the fact that different charged dyes go through at different speeds. So negatively charged goes through very quickly. Positively charged does not pass through and neutral, our guess is that it moves through at an intermediate rate, it would be very interesting maybe to make a longer column of this polymer and then put a mixture of dyes at the top and see if you could actually do chromatography to separate a mixture using this superabsorbent polymer.
0: ค่ะก็เดี๋ยวจริงคุณครูก็เอาหลักการตรงนี้ไปแล้วก็ไปลองทดลองได้นะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่านี่เราทำการทดลองแบบง่ายๆใช้ถ้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าลองคิดถึงเรื่องโครโมโทกราฟีทุกคนคงรู้จักใช่ไหมคะเราก็จะเป็นคอลัมน์แล้วเราก็ใส่เจลนี้ไปแล้วถ้าลักษณะเป็นคอลัมน์นั่นแหละมันก็จะใช้เวลากว่ามันจะไหลลงมาถึงข้างล่างเราก็สามารถให้นักเรียนได้สังเกตดูแล้วก็เปรียบเทียบอะไรไหลเร็วกว่ากันไหลชะล้างออกมาได้รวดเร็วกว่ากันได้นะคะค่ะก็การทดลองวันนี้ก็คงจบตรงนี้นะคะทีนี้จากการทดลองเนี้ย เราก็สามารถให้นักเรียนคิดต่อได้อีกหลายอย่างเลยนะคะเช่น เราอาจจะดูซิว่าเราใช้ เกลือต่างชนิดกันใช่ไหมคะหรือว่าเราใช้สารที่มันมีคุณสมบัตินะคะหรือว่ามีเรื่องของ pH เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือเลือกใช้สีผสมอาหารหรือว่าสีอื่นๆนะคะก็ได้มาลองทดลองดูนะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนได้มีแนวคิดความคิดรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นมีพิธีปิดเป็นทางการนะคะในขั้นแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์เคนนะคะ I don't know whether you have some more to say officially to the closing ceremony. Yes, please. Yeah.
1: I think I tried to say what I had to say. I will repeat though my sincere appreciation and acknowledgement to all the participants and to all the people and organizations, including DLF, Sheila Lungkorn Faculty of Science, and the TOT for making this possible.
2: Thank you very much, Professor Ken. Next, I would like to invite representative from the teachers who are with us here in Bangkok and also from Hua Hin. May I ask the teacher participant from Hua Hin first, Ajahn Prem Jai Neu Yen ka. อยากให้อาจารย์เป็นผู้แทนของคณะครูนะคะที่รับการอบรมที่ปลายทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้กรุณากล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ

0: จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนอาจารย์สุภวรรณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ดวงกมลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย TOT มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวลที่จัดการอบรมวิทยาศาสตร์เคมีสีเขียวขึ้นมาและให้ครูจากโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมนะคะทำให้ได้รับความรู้ด้านเคมีจากสิ่งใกล้ๆตัวที่เรานำไปใช้ได้จริงแล้วก็นำไปใช้สอนเด็กนักเรียนได้นะคะทำให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอขอบคุณณโอกาสนี้ค่ะ
1: May I now call upon อาจารย์สมพงษ์ธนสินA teacher who will be the representative from the teachers in Bangkok who are here at TOT meeting room to give a little speech to share with other participants.
2: ในนามผู้เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์เรื่องเคมีสีเขียวครั้งนี้ทางผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เทคนิควิธีตลอดจนแนวคิดที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้เข้าใจและตระหนักถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดผู้เข้ารับการอบรมขอขอบพระคุณดร.เคนมหาวิทยาลัยโอเรกอนสหรัฐอเมริกาขอขอบพระคุณบริษัท TOT ขอขอบพระคุณมูลนิธิทางไกลผ่านขอขอบพระคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
0: ครูวิทยาศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบคุณคุณ
2: และท่านอาจารย์สุภวรรณท่านอาจารย์ดวงกมล
0: ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดร.เคน
3: สวัสดีครับขอปรบมือเลยครับ
1: So they show their appreciation in Thai manner. Yeah, why? Especially he thanks all of us concerned in making this program a success, and also he stresses that your lecture has been very practical, very helpful, and also kind of thought provoking in terms of. Environmental awareness again, and also the limitation of the natural resources that we have to make the most of what we have, and also make the chemistry class more interesting. Okay, thank you. May I now call upon the Professor Supawan Tantayanon to speak on behalf of.Jurangkoi University Science Faculty and Chemistry Association of Thailand, please.
4: ค่ะก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในนามของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมในรายการการอบรมครูวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งที่เป็นครั้งพิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการก่อตั้งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ครบรอบ100ปีของการสอนเคมีนะคะของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะในทางภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองการสอน100ปีเคมีด้วยเหมือนกันค่ะก็จากการทำงานครั้งนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าพวกเรานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์ดวงกมลด้วยเนี่ยก็มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณครูนะคะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนในระดับของมัธยมมากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะมุ่งไปเรื่องการสอนของระดับสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าความสำคัญถ้าเราสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะเคมีแบบที่ในง่ายแล้วสามารถทำการทดลองโดยที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างให้เกิดเยาวชนรุ่นหลังนะคะที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รัก การเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มากขึ้นนะคะก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยเนี่ยยังก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ให้โอกาสได้เราได้มาร่วมในเรื่องการแชร์ความรู้นะคะกับทุกๆท่านที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาจารย์เคนเนตต็อกซี่นะคะที่มี